0: ปริมาณต้นไม้ทั่วภูมิภาคเนี่ยที่มันเริ่มจะหายไปใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่ครับ
1: ถ้าเราเอามันมาต่อเป็นบ้าน
0: ม
1: ันจะช่วยคนที่ไร้บ้านได้อีกครั้ง
0: ครับ
1: นะmanmade ก็คือการสร้างหลายสิ่งหลายอย่างนะมันทำลายป่าแต่ก็เพื่อให้มนุษย์ได้ใช้พลังงาน
0: ครับ
2: ค่ะ
1: นะฮะอย่างก่อนหน้านี้ได้พาท่านผู้ฟังไปที่เขื่อนน้ำงึม
0: สปป.ลาวครับ
1: ใช่ไปเขียนน้ำเงิมแล้วก็ไปนั่งเรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะเขียนน้ำเงิมเดียวสร้างเสร็จปี1977ก็เกิดหลังอาเซียน10ปีนะฮะก็ถ้าย้อนกลับไปก็คือว่ามันเป็นวิศวกรรมด้านเขื่อนด้านพลัง
2: ค่ะ
1: เมื่อกี่ปีแล้วอ่ะคุณผู้เบียดเก่งเทศไหม
0: ไม่เลยครับอาจารย
1: ์น่าจะบอกว่าเก่งบ้าง
0: ผมต้องดักไว้ก่อนครับเดี๋ยวอาจารย์มีให้คำนวณออกอากาศ
1: ก็ถ้าเป็นปี1977นะครับเป็นปี
2: 77ก็40กว่าปีเข้าไปแล้วมั้งอาจารย์คร่าว
1: ๆ1977เป็นปีเดียวกันกับที่ฮุนมานัดเกิดถ้าจะบอกแล้วก็คือว่าก็อายุเท่ากับฮุนมานัด
0: 49ปี
2: เห็น49ปีแล้วเกือบ50แล้ว
0: ครับ
1: อายุเท่ากับฮุนมานัดแล้วมันเป็นวิศวกรรมรุ่นโบราณเมื่อ40กว่าปีสี่สิบห้าสิบ
2: สี่สิบห้าสิบโอเคค่ะ
1: มันก็เลยมีพื้นที่เก็บน้ำไปสานมา
0: ครับ
1: ต้องเขื่อนน้ำเงิมเนี่ยมีที่รองรับน้ำคิดเป็นอนาบริเวณถึง650ตารางกิโลเมตร
0: ครับ
1: ขาดอีกนิดหน่อยก็เท่ากับแผ่นดินประเทศ
2: สิงคโปร์เหรอคะ
1: ใช่ใช
0: ่โอ้ความกว้างในขนาดนั้นเลย
2: ความกว้างขนาดนั้น
1: ใช่
2: ค่ะ
1: ต้องเปรียบเทียบอย่างนี้ไม่งั้นมอง
2: จะได้เห็นภาพออกค่ะ
1: แต่ทีนี้เนื่องจากว่าสมัยโบราณจริงๆอ่างน้ำเนี่ยมันต้องตัดไม้ออก
2: ค่ะ
1: พอมนุษย์ต้องการไม้ยิ่งตรงไหนเป็นไม้ราคาแพงอุ้ยฉันอยากสร้างเขื่อน
2: อ๋ออ้างตรงนี้ด้วยนะอาจารย์นะสร้างเขื่อนถ้าเกิดจะตัดไม้ค่ะ
1: คือโดยปกตินะครับพื้นที่ไหนที่มันมีน้ำเยอะมันชุ่มอย่างนั้นมันย่อมเป็นป่าไม้อยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: คิดดูว่ามันเยอะถึงขนาดไหนขนาดว่าสร้างเขื่อนเสร็จแล้วก็ยังตัดไม่ทัน
0: เพราะ
1: กว้าง
2: โอ้โหค่ะ
1: นะพอกว้างก็ตัดไม่ทัน
2: ค่ะ
1: แต่ที่พูดไปเนี่ยเขื่อนน้ำเงิมสร้างเสร็จปุ๊บส่งมาให้คนไทยใช้ไฟฟ้า
2: ค่ะ
1: คนไทยใช้นะครับแต่ทรัพยากรของเพื่อนบ้านพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บต้นไม้ก็เยอะที่มันจมอยู่ใต้น้ำ
0: ครับ
1: มนุษย์ก็ไม่พออันนี้คือสตอรี่ที่สุดยอดมากมาเลเซียไปสัมปทานตัดต้นไม้ที่อยู่ใต้น้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนน้ำเงิมมาเลเซียไปสัมปทาน
2: โอ้ค่ะ
1: แล้วแรงงานก็คือคนลาวดำลงไปดำน้ำลงไปตัดเนี่ยไม่ใช่ตื้นๆนะครับ

0: ดำลงไป30กว่าเมตรก็คือจะเทียบเท่ากับต้นไม้ยืนต้นหนึ่งซึ่งมันสูงตระหง่านนะครับแต่มองไม่เห็นนะครับก็ดำลงปัดขึ้นมาเสร็จปุ๊บไม้ที่มาเลเซียสัมปทานคนลาวตัดก็ส่งมาขายให้ไ
1: ท
0: ย
1: ค่ะ
0: แต่อย่าเพิ่งตกใจนะคร
2: ับ
0: ส่งมาขายให้ไทยช่างฝีมือไทยก็ทำอย่างวิจิตรสมาลาสวยสวยงามเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเบดรูมเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นเครื่องเขาเรียกอะไรล่ะเป็นไอ้เครื่องไปประดับในห้องรับแขกอะไร
2: อืมครับเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง
0: ไทยก็ส่งพวกนี้ไปให้ญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: ญี่ปุ่นเป็นใครญี่ปุ่นเป็นคนที่ออกเงินสร้างเขื่อนเห็นไหมเห็นวัฏจักรของ
1: เห็นวัฏจักรอันนี้เป็นวัฏจักรจริงๆค่ะ
0: นั่นแหละครับแต่ทีนี้พออยู่มายุคหนึ่งมนุษย์พัฒนาขึ้นเร็วญี่ปุ่นก็บอกว่าไอ้วิศวกรรมผลิตไฟฟ้าเขื่อนน้ำเงินเนี่ยมันผลิตได้น้อยเกินไปเราต้องเพิ่มประสิทธิภาพของมันมากขึ้นก็เป็นเขื่อนน้ำเงินที่มีหลายโครงการมากขึ้นตามความยาวของเขื่อนของแม่น้ำเงินแม่น้ำเงินมีจุดตั้งต้นอยู่ที่แขวงเสียงขวางอยู่ห่างจากน้ำเงินแรกเนี่ย300กว่ากิโลเมตรแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ฉันสร้างเขื่อนตามสเต็ปของสายน้ำก็เลยมีเงิม1เงิม2เงิม3เงิม4เงิม5
1: โอ้โห
0: สุดยอด
1: อาจารย์สายน้ำนี่มันยาวสักกี่กิโลเมตรคะอาจารย
0: ์แต่ไม่กี่กิโลครับ
2: โ
1: อ้ก็ยาวอยู่นะอาจารย์
0: ก็ถ้าวัดตรงๆถ้าวัดตามความโค้งของมันเนี่ย400กว่า
1: ค่ะ
2: ครับ
0: แต่300นี่คือเอาตามที่ของแขวงนะแขวงเวียงจันทน์กับแขวงเสียงขวาง
1: ค่ะ
0: ที่พาท่านผู้ฟังไปนอนเนี่ยแหละไปนอนในตรงเมืองเฟืองตรงนั้นเขาเรียกว่าน้ำลีกนี่สวยๆนี่นั่นแหละครับ
2: ครับ
0: ตรงนั้นเขาเรียกน้ำลีกน้ำลีกเนี่ยก็ไหลลงน้ำเงิมนะครับก็มาช่วยผลิตไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะฮะญี่ปุ่นก็พัฒนาวิศวกรรมการไฟฟ้าแล้วการเวลาถัดมาอีก30ปีนะน้ำเลขก็คือแม่น้ำสาขาแต่มีต้นกำเนิดมาด้วยกันที่เสียงขวางกับแม่น้ำตุ๊กก็คือมาแยกกันแล้วก็มาเจอกันอีกทีหนึ่งนั่นแหละครับก็ไหลลงสู่อ่างน้ำเงิมเช่นเดียวกันญี่ปุ่นไม่ได้สร้างครับสายน้ำน้ำลีกเพราะยินเก่งกว่าในยุคปัจจุบัน
2: ครับ
0: ก็มาสร้างทุกวันนี้มีน้ำลีก1นะครับแต่ว่าเขาใช้คำนี้ครับน้ำลีก1ทับ2
1: ฮะ
0: แสดงว่าขั้นต่ำที่สุดเนี่ยก็จะมีน้ำลีก2ทับ2
2: ครับ อาจจะมีอีก1ใช่ไหมครับ
0: อันนี้1ทับ2อันต่อไปมันก็ต้อง2ทับ2ใช่ไหมล่ะ
2: ครับ
0: ถ้ามันจบอยู่แค่นี้มันก็ดีครับเพราะว่าการสร้างเขื่อนบนสายน้ำมันมีต้นทุนเรื่องทรัพยากรต้นทุนเรื่องของสิ่งแวดล้อมเยอะมากนะครับเยอะขนาดไหนอ่ะไปเด็ก
1: ก่อนเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะ

0: ่วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์สวริศพลเงินคุณภูเบศสุนีแล้วก็ดิฉันวิลวรรณวรรุธคุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาด้วยขอบคุณมากๆนะคะอาจารย์คะฟังดูแล้วเนี่ยโอ้โหแม่น้ำงึมนี่เนาะสายสำคัญแล้วก็มีเขื่อนเยอะๆถึง5เขื่อนเลยนะอาจารย์คิดดูว่าตัดไม้ไปตั้งเท่าไหร่แล้วนะคะค่ะ
2: ไอ้2 3 4 5เนี่ยมันไม่ได้ตัดไม้นะคร
1: ับ อ๋อเหรอคะ
2: อ๋อมันคือการใช้วิศวกรรมด้านพลังงานที่เล่นขั้นบันได
3: ครับ
2: เหมือนสร้างบ้านนะ
1: โอ้ค่ะ
2: ก็คือเอาเครื่องปั่นไฟอะไปขวางใส่น้ำแต่ว่าการที่เครื่องปั่นไฟเนี่ยมันจะทำงานได้ดีที่สุดนะฮะผลิตไฟฟ้าได้เยอะมันก็ต้องใส่ความสูงของกระแสน้ำ
1: ค่ะ
2: ก็ต้องยกก็นั่นแหละครับที่เขาที่นักสร้างเขื่อนก็บอกว่ามันไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม
3: ครับ
2: เพราะมันเป็นฝ่ายน้ำล้นนึกถึงภาพฝ่ายน้ำล้นได้ใช่ไหม
3: คร
2: ับ ก็คือเขาเรียกอะไรรันออฟริเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่อย่าลืมนะน้ำมันจะล้นมันก็อยู่ที่ปริมาณน้ำมันต้องมากกว่าไอ้ที่ฝายไปขวางใช่ไหมฮะ
3: ครับ
2: แต่น้ำแรงมันไม่มีน้ำให้ลงมันคืออะไร
3: น้ำแรง
2: ฝายน้ำแรง นั่นแหละครับก็นี่คือสิ่งที่มนุษย์ต้องเรียนรู้แล้วก็ยอมรับมันเป็นจริงคือในยุคย้อนกลับไป40ปีเนี่ยถ้าวิธีคิดว่าอุ้ยป่าไม้มีเยอะแยะมากมายเราอยากได้พลังงานก็ต้องยอมเสียป่าไม
3: ้ครับ
2: แต่ไอ้คนที่อยากได้ต้นไม้เนี่ยโอ้ยิ้มปากบานนะ นี่เสร็จตัวนะครับเสร็จตัวก็ลองได้ดูนะฮะอย่างกรณีเขื่อนน้ำงึมเนี่ยอ่างเก็บน้ำ650ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันจะมีต้นไม้ขนาดไหน
3: ครับ
2: สร้างเขื่อนเสร็จนะฮะเขื่อนนี้ใช้เวลาสร้างเขื่อนน้ำงึมหนึ่งนี่นะครับใช้เวลา7 ปีครับ
3: 7 ปีแล้ว
1: ก
2: ็1970
3: ครับ
2: มันเสร็จ1977
1: อ๋อฮะ
2: 7 ปีเต็มๆนี้ยังตัดไม้ไม่หมดนะฮะพอตัดไม่หมดนั่นแหละครับต้นไม้มันก็อยู่ใต้เขื่อนอยู่ล่างของน้ำก็ยังมีคนอยากได้ก็ตามไปนะครับมาเลเซียไปสัมปทานคนลาวตัดเสร็จปุ๊บส่งมาขายไทยแปลงรูปแปลรูปเสร็จปุ๊บส่งไป
1: สมัยญี่ปุ่นค่ะ
2: ก็คือเนี่ยแหละที่เขาเรียกต้นน้ำกลางน้ำแต่ปลาย
1: น้ำอือฮึค่ะ
2: มันคือปริมาณของต้นไม้ที่ซึมซับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมหาศาลมากนะฮะพอมันเป็นอย่างนี้นะครับวิธีคิดแบบนี้เนี่ย

0: เราต้องแก้ไขเราต้องแก้ไขวิธีคิดแบบนี
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเราไม่แก้ไขวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันก็จะผลิตซ้ำพอมันซ้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะก็ยังทำเหมือนเดิมแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งนะฮะอิสระจำทางด้านพลังงานก็บอกว่าเอาอย่างนี้ฉันจะตัดต้นไม้ให้น้อยลงแล้วให้อ่างเก็บน้ำมันแคบลงแต่ผลิตไฟฟ้าได้เยอะกว่าเดิ
1: ม
0: วิธีคิดแบบนี้นะฮะก็ขยับมาอีกคุณผู้เวทเก่งเลขสักนิดหนึ่ง
2: ยังไงครับอาจารย
0: ์1977
2: ครับ
0: นะฮะพอมาถึง1996
2: ครับ
0: ผ่านกันกี่ปี
2: ความยาวเหรอระยะเวลา
1: ระยะเวลาค่ะ
2: ก็แหมอาจารย์ก็19ปีครับ19 20ปีประมาณนี้ฮะ
1: 20ปีพอดี
0: ที่ต้องใช้ไทม์ไลน์อันนี้ก็เพราะว่ายุคสมัยของโลกเปลี่ยนไปนะพอยุคสมัยของโลกเปลี่ยนไปเหตุและผลหรือข้ออ้างของมนุษย์เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเราเนี่ยจริงๆเรามีแค่เสียงเดียวตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเขื่อนน้ำหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคของอำนาจปัจจุบันแต่ก็สืบสิทธิ์กันมาแต่เขื่อนที่ถือว่าเป็นเขื่อนเป็นสัญญาณที่บอกว่าหลักจะเป็นหม้อไฟของเอเชีย
2: ครับ
0: ภาษาอังกฤษก็คือ Battery of Asia
1: ค่ะ
0: แต่พอเราเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนฉันเป็นแบตเตอรี่อัพอาเซียนก็พ
2: อแคบลงมาหน่อย
0: เอเชียมันใหญ่มาก
2: ครับ
0: อัพอาเซียนวิธีคิดดีขึ้นมาหน่อยนึงก็คือตั้งเขื่อนและมีอ่างเก็บน้ำแต่พื้นที่ของอ่างเก็บน้ำแคบลงและทำให้มีพลังงานไฟฟ้าสูงขึ้น
2: ครับ
0: ทีนี้ไม่ใช่ญี่ปุ่นแล้วนะฮะอิมพอร์ตมาจากฝรั่งเศสเลย
1: ค่ะ
0: ทีน
1: ี้ค่ะ
0: วิศวกรรมสร้างเขื่อนมาจากฝรั่งเศสครับที่บอกว่ามันวินิสบาลามากเนี่ยนะครับก็คือความสูงของน้ำเงินเนี่ยมันไม่พ
1: อ
0: เราต้องเปลี่ยนความสูงที่มันสูงกว่านั้นเพื่อให้แรงกระแทกของน้ำเนี่ยมันรุนแรงมหาศาล
1: โอ้โหค่ะ
0: มันก็เลยเป็นที่มาของเขื่อนน้ำเถินสอง
2: ครับ
0: เขื่อนนี้ผมมีส่วนร่วมไม่ได้สร้างนะข่าว
2: ทำข่าว
0: ไม่ได้ร่วมสร้างนะครับอย่าเพิ่งลุมสกรรมผมมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มความคิดก็กล่าวอันนี้มานะครับจนที่เริ่มความคิดจนสำรวจจนทะเลาะกันจนด่ากันอะไรสารพัดแต่ถึงที่สุดก็สร้างเสร็จ
1: ค่ะ
0: คิดดูนะฮะในช่วงที่ทะเลาะกันเนี่ยใช้เวลา10ปีมันถึงเป็นอภิมหาอมตะนิรันดร์แต่ที่สำคัญก็คือว่าเขื่อนน้ำเทียนสอนเนี่ยมันเป็นอำนาจที่ไม่ใช่แค่รัฐประเทศใดประเทศหนึ่งนะแต่มันเป็นมหาอำนาจที่ใช้องค์การระหว่างประเทศสถาบันการ
1: เงิน
0: กับเข้ามาเป็นตัวตั้งเป็นคนกำหนดนะฮะเขื่อนน้ำเทียนจะเป็นเขื่อนที่ธนาคารโลกแบงก์การันตีนะฮะ
1: โอ้โหค่ะ World Bank การันตีเลยฮะ
0: ก็เพราะว่ามันเป็นเขื่อนที่เกิดขึ้นหลังจากยุคสงครามเย็นทีนี้ถ้าเรามองไปที่หลังจากยุคสงครามเย็นใครใหญ่ที่สุด

0: ุดในโลก
1: สหรัฐไงคะ
0: อเมริกาแต่ตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ใหญ่ไหมตัวเล็กน้องเล็กลงโดยนะฮะให้ธนาคารโลกให้ธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าไปสำรวจประเทศลาวครับบอกว่าลาวมีดีอะไรบ้างหลังจากที่ฉันทิ้งระเบิดลาวเนี่ยระเบิดอเมริกาในยุคสงครามเวียดนามจะ3 ล้านตัน
1: อืมค่ะ
0: พอดีเขาเรียกเขากระจายผลประโยชน์ในยุคที่เอาระเบิด3 ล้านตันไปทิ้งเนี่ยลาวมีประชากร3 ล้านพอดียุติธรรมมากเนี่ยแบกไปคนละก็บอกว่าลาวเนี่ยมีสายน้ำเยอะป่าไม้เยอะหนาแน่นมากนะครับหลังจากยุคที่สร้างเขื่อนน้ำงึมเสร็จเนี่ยนะฮะลาวยังมีป่าไม้ถึง 70% ของพื้นที่ลองคำนวณดูคุณผู้เล่น 236,800 ตารางกิโลเมตร
2: 236,800 ตารางกิโลเมตร
0: คูณด้วย 70%
2: คูณ 70% เหรอครับ
0: นั่นแหละคือป่าไม้ที่เรามีในตอนนั้น
2: ครับ
0: ก็เลยบอกว่าคือประเทศไหนนะครับที่มีป่าไม้เยอะเนี่ยแสดงว่าสายน้ำก็ต้องเยอะด้วยเขาถึงเรียกว่าป่าชุ่มน้ำใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยไปสำรวจครับก็เจอว่าอู้ลาวเนี่ยมี15 สายน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง
1: ค
0: ่ะอันเหมาะแก่การตัดไม้ก่อนแล้ว
1: โอ้ค่ะ
0: ต้องตัดไม้ค่ะเพราะว่ามันเขื่อนมันต้องมีอ่างเก็บน้ำใช่ไหมก็ต้องตัดไม้แล้วที่ผมบอกว่าน้ำเทินสองเนี่ยมันเป็นอภิมหาอมตะนิรันดร์เนี่ยมันเป็นการสร้างเขื่อนที่ผันน้ำจากแม่น้ำสายหนึ่งที่อยู่คนละฝากของอีกแม่น้ำสายหนึ่ง
2: ครับ
0: นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าต้องเจาะภูเขาเจาะภูเขาทำเป็นอุโมงค์น้ำนะฮะตรงนั้นนะครับมันคืออภิมหามันก็ต้องสร้างเขื่อนสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ
1: ่
0: แล้วปล่อยน้ำจากอ่างขนาดใหญ่นั้นนะครับลงอุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขานะฮะที่บอกว่าอมตะนิรันดร์ก็คือว่าไอ้น้ำที่มันพอมันผลิตไฟฟ้าเสร็จโดยผ่านอุโมงค์ที่เจาะภูเขานั้นแล้วเดี๋ยวนะครับมันก็ต้องลงอีกสายหนึ่งของแม่น้ำ
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาเรียกว่าแม่น้ำเซบันไฟ
2: ครับ
0: นึกอย่างนี้คุณฟูเบตเหมือนคุณฟูเบตเอาท่อประปาเนาะเจาะทะลุผ่านภูเขาลูกหนึ่งเขาเรียกเทือกเขานาไก่แต่มันใหญ่มากนะครับใหญ่ถึงขนาดไหนไออุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขานั้นโดยอาศัยความสูงและชันนะครับเพื่อให้เกิดแรงกระแทกของน้ำที่ปล่อยลงมานะครับหนึ่งแหละต้นไม้ฉันต้องตัดออกในอ่างเกิดน้ำนั้นแคบลงนะครับเมื่อเทียบกับน้ำเงิมมันจากน้ำเงิมนี่650ตารางกิโลเมตรใช่ไหม
2: ครับ
0: แต่น้ำเทินสองเนี่ย450ตารางกิโลเมตรตัดต้นไม้ออกจากพื้นที่นั้นนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประมาณ2 ล้านลูกบาศก์เมตร
1: ค่ะ
0: แต่ป่าไม้ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับมันคือป่าไม้ดงดิบที่หล่อเลี้ยงสัตว์ป่า
1: ค่ะ
0: รวมถึงช้างด้วย
2: ครับ
0: แต่เนี่ยแหละมนุษย
2: ์แล้วพอมันหายไปแล้วจะยังไงต่อนะฮะก็ต้อง
1: มาต่อกันในวัน
2: พรุ่งนี้นะครับอาจารย์ครับ
0: ด้วยความยินดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นะครับเราสองคนอาจารย์วีระวันวรรุฒและผมภูเบศรสุนีก็

0: ลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น. สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้นะคะเราพบกันในเช้าวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569อยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์นะคะเข้ามารับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ Facebook Live Mcord News FM 100.5 ทางแอปพลิเคชันและทางเว็บไซต์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: ขอเริ่มต้นด้วยภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับในการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ฟิลิปปินส์นะครับโดยนายกรัฐมนตรีของเราครับนำเสนอ3ยุทธศาสตร์อาเซียนรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ผันผวนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบไม่เป็นทางการโดยนำเสนอ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับอาเซียนครับก็ประกอบด้วยการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมประเทศสมาชิกจำเป็นต้องก้าวข้ามจุดยืนเฉพาะของแต่ละประเทศครับหันมาให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ร่วมของภูมิภาคและดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมความยืดหยุ่นหัวใจสำคัญก็คือการทำรงไว้ซึ่งความเป็นแกนกลางของอาเซียนซึ่งประเทศสมาชิกต้องยึดให้อาเซียนเป็นแกนหลักของนโยบายต่างประเทศของแต่ละประเทศขณะเดียวกันครับความยืดหยุ่นยังหมายถึงความสามารถในการบริหารจัดการความตึงเครียดก่อนจะลุกลามเป็นวิกฤตการรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนทั้งภายในและนอกภูมิภาคอาเซียนต้องรักษาสถานะการเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือและก็ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมระหว่างประเทศมีส่วนร่วมต่อประเด็นท้าทายในภูมิภาคและทำงานร่วมกับประเทศหุ้นส่วนที่มีแนวคิดสอดคล้องกันครับเพื่อสนับสนุนระบบพหุภาคีนิยมและระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกติกานายกรัฐมนตรีอนุทินย้ำด้วยนะครับว่าอาเซียนเป็นรากฐานสำคัญของเสถียรภาพในภูมิภาคมาโดยตลอดครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่โลกผันผวนมีความปั่นป่วนบทบาทดังกล่าวยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าขณะนี้คือช่วงเวลาที่ภูมิภาคต้องการบทบาทของอาเซียนที่เข้มแข็งมากขึ้นและหากอาเซียนสามารถเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและรักษาความเกี่ยวข้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อาเซียนจะไม่เพียงสามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตแต่ว่ายังคงเป็นพลังสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่ภูมิภาคต่อไปประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพสุดยอดผู้นำครับเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้นำและผู้

0: แทนชาติในกลุ่มอาเซียนประสานมือไขว้กันครับระหว่างพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบเต็มคณะที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นเชิงสัญลักษณ์การขับเคลื่อนอาเซียนไปด้วยกันในสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงจากวิกฤตการในตะวันออกกลางพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐครับดันโครงข่ายพลังงานหนูโชวิชั่นบนเวทีอาเซียนจับมือเป็นหนึ่งเดียวกันศิหศักดิ์จอถกรัฐมนตรีเขมรสองฝ่ายส่งอุปทูตมาประจำอนุทินร่วมพิธีเปิดสุดยอดอาเซียนโชวิสัยชาโชวิชั่นตอกย้ำชาติสมาชิกผนึกกำลังรับมือบริบทโลกที่เปลี่ยนชง3ยุทธศาสตร์รับความท้าทายสถานการณ์ลูกที่ไม่แน่นอนและปรับตัวมัวตั้งรับแบบเดิมไม่ได้ที่ประชุมรับรองแถลงการ4ฉบับอ้าแขนรับติมอร์เลสเตสมาชิกใหม่จับเข่าหาเรือทวิภาคีนายกเวียดนามนายกมาเลเซียและนายกสิงคโปร์ย้ำความร่วมมือในฐานะชาติพันธมิตรไปพร้อมยกระดับกลุ่มอาเซียนศิหศักดิ์แง้มประตูเชื่อมเขมรเล็งส่งอุปทูตกลับไปประจำการครับ
1: ขณะที่นายศิหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็ได้กล่าวถึงการหารือ3ฝ่ายนะคะก็คือนายกรัฐมนตรีไทยนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและก็นายกรัฐมนตรีขออภัยค่ะประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ค่ะโดยการหารือนั้นมีการประสานงานของฝ่ายฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนที่ต้องการเห็นไทยและกัมพูชานั้นมาพูดคุยกันอย่างเต็มที่ตรงไปตรงมากันในทุกประเด็นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการแทรกแซงฝ่ายไทยเห็นควรสร้างบรรยากาศที่ดีทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันค่ะเพราะฉะนั้นในการหารือนายกรัฐมนตรีของไทยพยายามเสนอมาตรการที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะสิ่งที่เราเสนอมีการหยุดยิงแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงสงครามทางวาจากล่าวหาบนเวทีระหว่างประเทศเพราะจะไม่เป็นประโยชน์ต่อการพูดคุยแล้วก็มีการหารือถึงการแสวงหาความร่วมมือในบางเรื่องที่ทำร่วมกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามสแกมเมอร์ค่ะซึ่งข้อตกลงที่ว่ากันให้2ฝ่ายของตำรวจ2ประเทศรื้อฟื้นกรอบการเจรจาที่มีอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ประชุมกันเวลานานนะคะทั้ง2ประเทศก็เห็นควรที่ต้องติดต่อกันระหว่างภาคประชาชนผ่านสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชาซึ่งทั้ง3ฝ่ายมอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งไทยแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชามาร่วมกันหารือร่วมมือกันระหว่างประเทศกัมพูชามาพูดคุยกันโดยเร็วค่ะส่วนปัญหาเรื่องเขตแดนทางบกนะคะทางคุณศิหศักดิ์มองว่าก่อนจะมีการประชุม JBC ไทยกัมพูชาก็ควรประชุมเตรียมการกันก่อนและย้ำว่าไทยไม่ได้บ่ายเบี่ยงในการเจรจาแต่ก็ต้องดูการเจรจาว่าจะเริ่มจากจุดไหนไปสู่จุดไหนบางเรื่องอาจตกลงกันได้แต่บางเรื่องอาจจะต้องใช้เวลาค่ะส่วนเรื่องเขตแดนทางทะเลนั้นนายกรัฐมนตรีชี้แจงนะคะว่าการที่ไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ไทยกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันหรือว่า MOU 44ก็คำนึงถึงข้อเท็จจริงว่า20ปีที่ผ่านมาก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะอย่างในกรุงเทพธุรกิจบอกว่าทรัพยากรในพื้นที่ทับซ้อนโอกาสวิกฤตไทยกัมพูชาสื่อนอกจับตาการประชุมผู้นำอาเซียนที่เซบูฟิลิปปินส์ระหว่าง 7-9 พฤษภาคมวันนี้มีการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนนำร่องไปก่อนนายกรัฐมนตรีอนุทินออกเดินทางจากประเทศไทยแล้วในขณะที่ในเดลินิวส์นะคะศิหศักดิ์ยันอนุทินหารือ3ฝ่ายปกป้องชาติ6สุดยอดอาเซียนนายกปูมพลังงานศิหศักดิ์ย้ำนายกอนุทินหารือ3ฝ่ายมุ่งรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยไทยระบุแจ้งกัมพูชาเลี่ยงสงครามวาจากล่าวหาไทยบนเวทีระหว่างประเทศเจาะคุยปรักสุคนกำหนดกรอบมาตรการเผยยังมีขั้นตอนต้องใช้เวลาสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจก่อนฟื้นร่วมมือ2ประเทศรับสิ่งสำคัญคือการส่งอุปทูตกลับประเทศสถานทูตก่อนแต่ละฝ่ายด้านนายกอนุทินโชวิชั่นระหว่างร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ชูรับมือ3วิกฤตความมั่นคงทางพลังงานอาหารและความปลอดภัยรับมือความท้าทายระดับโลกและสิ่งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางย้ำสถานการณ์ในเมียนมามีสัญญาณเชิงบวกเอื้อต่อการเจรจาสร้างความปรองดองยันไทยพร้อมสนับสนุนส่วนนิกรป้องรัฐบาลลุยแก้ปากท้องก่อนยัน ยังไม่ใช่เวลาแก้รัฐธรรมนูญวันประชาชนครหาใช้งบ 7,000 ล้านทำประชามติชี้ร่างฝ่ายค้านที่ค้างอยู่เสียงล้มซ้ำซากแนะเซตซีโร่รัฐบาลทำร่างใหม่จับเขาคุยสว.กลางทำลาย2 ปีได้ฉบับใหม่แน่

0: ขณะที่พริษซัดเดือดรัฐบาลไม่จริงใจเมินเสียงประชามติไม่หนุนร่างแก้รัฐธรรมนูญอย่าอ้างเร่งแก้เศรษฐกิจก่อนฟังไม่ขึ้นชี้ทำคู่ขนานกันได้ค่ะ
1: ยังมีประเด็นเรื่องของแลนด์บริดจ์และก็เรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับเมื่อวานนี้ครับโฆษกรัฐบาลออกมาโต้เฟกนิวร่างพรบ.เศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ให้ตั้งคาสิโนเช่าที่ดิน99 ปียันเป็นข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวนะครับเมื่อวานนี้ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้กล่าวชี้แจงกรณีมีการแช่ข้อมูลว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ Southern Economic Corridor หรือว่า SEC อนุญาตให้สร้างคาสิโนและก็เช่าซื้อที่ดินได้99 ปีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC ว่าไม่เป็นความจริงนะครับร่างพรบที่เสนอข้อความตามที่ปรากฏในข่าวเป็นการคัดลอกมาจากร่างพรบเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วครับก็คือนายนพดลแก้วสุพัฒน์ส.ส.พรรคพลังท้องถิ่นไทยและเคยมีส.ส.เสนอให้มีคาสิโนในร่างกฎหมายอีก3 ฉบับโดยสามารถสืบค้นจากเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรได้ครับในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วพรรคภูมิใจไทยเคยเสนอร่างพรบนี้โดยใช้พรบ EEC เป็นต้นแบบโดยเจตนาที่ดีในการพัฒนาภาคใต้แล้วก็สร้างการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศโดยไม่มีการเช่าที่ดิน99 ปีหรือว่าคาสิโนตามที่กล่าวหาส่วนโครงการแลนด์บริดจ์นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการศึกษาครับมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานหากพบว่ามีประโยชน์แต่ไม่คุ้มค่าประชาชนไม่ต้องการโครงการคงไม่เกิดขึ้นทุกอย่างรัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบและรับฟังเสียงจากทุกฝ่ายเป็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันนี้ครับรวมถึงประเด็นการเมืองอื่นๆไปด้วยเลยนะครับรัฐบาลโต้เฟกนิวยันคาสิโนไม่มีในแลนด์บริดจ์ฝ่ายค้านลุยคว่ำพรก.กู้ยื่นศาลตีความ11 พฤษภาคมนี้แสวงเผยหัวเลือกสว.ถึงมือกกต.ชุดใหญ่แล้วอนุทินโชว์วิสัยทัศน์เวทีสุดยอดผู้นำอาเซียนเมืองเซบูฟิลิปปินส์ชูความร่วมมือทางพลังงานอาหารความปลอดภัยร่วมรับรองสีแถลงการโฆษกรัฐบาลโต้ไม่จริงนายกและภูมิใจไทยเสนอกฎหมาย SEC เปิดช่องตั้งคาสิโนให้ต่างชาติเช่าซื้อที่ดิน99 ปีโฆษกภูมิใจไทยขู่หากยังใส่ร้ายเจอฟ้องแน่ก่อนยันฝ่ายค้านยื่นคำร้องตีความพรก.กู้เงิน400,000 ล้านถึงประธานสภา11-12 พฤษภาคมเชื่อจะส่งสารรัฐธรรมนูญโดยเร็วชี้หากกระทบคนละครึ่งไม่ทันใช้1 มิถุนายนรัฐบาลต้องแก้ปัญหาเองครับ
0: ขณะที่นายกรจติกะวณิศส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าชื่อร่วมกันในการคำร้องที่จะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญค่ะเพื่อตีความพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทว่าเข้าข่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญพร้อมจะยื่นต่อนายโสภณสารามประธานสภาในช่วง 11-12 พฤษภาคมค่ะโดยได้ประสานไปยังพรรคกล้าธรรมให้ร่วมลงชื่อด้วยนะคะแต่เบื้องต้นยังรอการประชุมพรรคกล้าธรรมก่อนอย่างไรก็ตามยืนยันว่ารายชื่อของส.ส.ที่ร่วมลงชื่อคำร้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญกำหนดค่ะซึ่งหลังจากยื่นคำร้องแล้วค่ะก็เชื่อว่านายโสภณจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วตามกรอบเวลา 2-3 วันก่อนจะส่งก็เชื่อว่าจะทันก่อนที่สภาจะพิจารณาพรก.เงินกู้ในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนนะคะในไทยโพสต์ค่ะพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะกู้ล็อตแรก200,000 ล้านอัดฉีดไทยช่วยไทยพลัสฟ้าส้มจับมือลงชื่อยื่นตีความเอกนิติย้ำมูดี้สไม่ติดใจรัฐบาลกู้เงินเพิ่ม400,000 ล้านมั่นใจเศรษฐกิจไทยวิ่งในการคลังทุบโต๊ะกู้ตามพรก.กู้เงินล็อตแรก200,000 ล้านบาทก่อนอัดฉีดไทยช่วยไทยพลัสเตรียมชงแผนปรับโครงสร้างหนี้เข้าครม.อังคารนี้พรรคประชาชนและประชาธิปัตย์จับมือยื่นศาลรัฐธรรมนูญพรก.กู้เงินเล็งชงประธานสภา11-12 พฤษภาคมก่อนมั่นใจโสภณส่งต่อตามกรอบ 2-3 วันชี้ข้อมูลชัดไม่ขัดเร่งด่วนจริงเตือนหากศาลตีตกรัฐบาลต้องรับผิดชอบการเมืองแก้ปัญหาคนละครึ่งเองภูมิใจไทยโวยบิดเบือนข้อมูลหาคาสิโนซุกร่างพรบ.เขตเศรษฐกิจภาคใต้ส่วนเรื่องของปากท้องนะคะกิ๊บจีแก้ปากท้องก่อนรัฐธรรมนูญใหม่รอใน2 ปีพรดรแจงกลัวเสียของครม.ร่างรัฐธรรมนูญเดิมอาจถูกตีตกนิกรย้ำลุยแก้ปากท้องก่อนย้ำยังไม่ใช่เวลาแก้รัฐธรรม

0: มนูญแนะเซซิโร่ทำร่างใหม่จับเข่าคุยสว.กลางทำลาย2ปีได้ใหม่แน่พอริษัทเดือดรัฐบาลไม่จริงใจเมินเสียงประชามติค่ะอนุทินโชว์วิสัยทัศน์ลุยที่ประชุมอาเซียนแนะ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เอกภาพยืดหยุ่นและมีบทบาทค่ะ
1: 7นาฬิกา44นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของเปิดเทอมอาทิตย์หน้าแล้วนะครับผู้ปกครองตอนนี้กำลังดิ้นกันเลยครับเข้าโรง

0: ดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมาดูกันที่เปิดเทอมค่ะเปิดเทอมแล้วผู้ปกครองก็ต้องจ่ายเงินเยอะขึ้นนะคะก็มีการระบุค่ะว่าเร่งหารายได้เพิ่มรับค่าใช้จ่ายที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงเปิดเทอมนี้หลายๆครอบครัวเผชิญภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าเทอมชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังซบเซาค่ะทำให้หลายคนก็ต้องหารายได้เสริมพยายามลดค่าใช้จ่ายในทุกทางนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่ไปสอบถามผู้ปกครองค่ะในหลายๆพื้นที่อย่างเช่นที่สมุทรปราการผู้ปกครองซึ่งเป็นคนขายขนมจีบนะคะบอกว่าก็ต้องเร่งหารายได้เพิ่มนอกจากขายขนมจีบในตลาดแล้วก็ยังต้องส่งตามร้านอาหารฝากขายตามร้านต่างๆเพราะลูก2คนอยู่ในวัยเรียนก็ต้องเตรียมเงินสำหรับการซื้ออุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนก่อนที่จะเปิดเทอมค่ะส่วนร้านตัดเย็บเสื้อผ้าซ่อมชุดนักเรียนก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะอย่างที่อุทัยธานีผู้สื่อข่าวไปถามมาเขาบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยรับซ่อมชุดนักเรียนปีนี้มีผู้ปกครองเอาชุดเก่ามาแก้ทรงใช้ต่อมากกว่าทุกปีนะคะบางชุดก็เป็นชุดนักเรียนที่ได้รับบริจาคมาจะได้ลดค่าใช้จ่ายอย่างน้อย1ภาคเรียนได้โดยเฉพาะชุดลูกเสือที่มีราคาค่อนข้างสูงค่ะพาดหัวข่าวนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News ค่ะพ่อแม่ดิ้นสู้ฟาดเปิดเทอมแห่ซบโรงตึงทองคำอันดับ1พุ่ง 65.7% พฤษภาคมเดือนเดียวทะยาน 8.26 พันล้านบาทเมืองกรุงเทพสุราษฎร์ธานีปทุมธานีระยองนนทบุรีสุดฮิตสำรองเงินเกือบ 1,000 ล้านบาทรับเปิดเทอมสำนักงานธนานุเคราะห์เปิดข้อมูลคนแห่เข้าโรงรับจำนำเพิ่มขึ้น 21% ในช่วงเปิดเทอมนี้ค่ะเนื่องจากผู้ปกครองนั้นต้องการหาเงินนะคะเมื่อเทียบกันกับปีก่อนพบทองคำฮิตอันดับ1จำนำพุ่ง 65.75% เช็ค5จังหวัดหิ้วสิ่งของเครื่องมือทำมาหากินเครื่องตัดหญ้าเครื่องชงกาแฟจักรยานเสือหมอบเข้าโรงตึงค่ะ
3: มีเรื่องของตำรวจมาเลย์ครับจับกุมพระมหาพร้อมพระอีกรูปหนึ่งข้อหาค้ามนุษย์สามเณรนะครับเพราะว่าล่อลวงเด็กชาย24รายบวชภาคฤดูร้อนครับจากนั้นก็พาข้ามแดนไปมาเลเซียครับไปเรียรายเงินที่นั่นถูกตำรวจจับกุมได้นะครับที่มูลนิธิปวีนาปทุมธานีครับมีผู้ปกครองเด็กชายอายุ5ขวบเด็กชายอายุ11ขวบแล้วก็12ขวบ3ครอบครัวครับเดินทางมาจากประจวบคีรีขันธ์และราชบุรีเข้าร้องทุกวอนช่วยประสานทางการประเทศมาเลเซียนำตัวลูกชายกลับประเทศไทยครับหลังมีพระสงฆ์มาขอพาไปบวชบรรพชาสามเณรฤดูร้อนที่ประเทศมาเลเซีย2เมษายน69ก่อนที่พระสงฆ์ทั้ง2รูปจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รัฐเคด้าของมาเลเซียจับในข้อหาค้ามนุษย์หลอกเด็กไปที่มาเลเซียบวชเนรเรียรายเงินหลังสืบทราบพฤติกรรมพระสงฆ์มานานร่วม4ปีโดยจะพาเด็กไทยอายุระหว่าง5ถึง15ปีครับข้ามประเทศไปโดยที่เด็กบางรายไม่มีเอกสารเดินทางและไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง20กว่าคนและ17คนมีหนังสือเดินทางและเอกสารครบถ้วนได้รับการส่งกลับมายังประเทศไทยแล้วขณะที่เด็กอีก7คนไม่มีเอกสารเดินทางซึ่งมีอายุน้อยสุดเพียง5ขวบยังถูกกักตัวอยู่ที่รัฐเคด้าของมาเลเซียซึ่งนางปวีณาประสานนะครับด่วนไปยังเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยแล้วก็มอบหมายให้ที่ปรึกษาของมูลนิธิฝ่ายต่างประเทศติดต่อตรงไปยังสถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยช่วยเหลือโดยด่วนซึ่งขณะนี้มีเด็กไทย7คนอยู่ในสถานกักตัวที่มาเลเซียนะครับมีภาพประกอบและพาดหัวข่าวในข่าวสดครับภาพประกอบเป็นภาพพระมหาภัยเป็นภาพกลุ่มผู้ปกครองเด็กอายุ15ถึง12ปีครับเข้าร้องนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาว่าลูกหลานถูกพระมหาสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในประจวบหลอกให้บวชสามเณรภาคฤดูร้อนแล้วพาไปเดินเรียรายเงินที่มาเลเซียจนถูกตำรวจมาเลเซียจับกุมพาดหัวข่าวเป็นกรอบรองของข่าวสดเช้าวันนี้นะครับจับพระมหาค้ามนุษย์24สามเณรถูกล่อลวงบวชภาคฤดูร้อนพาข้ามแดนเรียรายในมาเล7รูปยังถูกตม.เคด้ากักตัวตำรวจมาเลจับกุมพระมหาพร้อมพระอีกรูปข้อหาค้ามนุษย์สามเณรล่อลวงเด็กชายรวม24รายบวชภาคฤดู

0: ้อนจากนั้นพาข้ามแดนไปเรียรายเงินที่มาเลเซียเผยอีก7รายยังถูกกักตัวอยู่ตม.รัฐเคด้าอายุต่ำสุด5ขวบตำรวจติดตามสืบพฤติกรรมมานานกว่า4ปีพบพฤติการแอบอ้างสนิทสนมกับพระเถระผู้ใหญ่ระดับมหาเถระสมาคมผู้ปกครองร้องมูลนิธิปวีนาช่วยประสานนำตัวกลับประเทศแล้ว17รายเนื่องจากมีเอกสารหนังสือเดินทางครบถ้วนครับ
1: มากันที่ความคืบหน้าคดีเซียนพระกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็มีการกล่าวเพิ่มเติมกรณีของนายธนทองสุขแก่นหรือว่าธนบางแคเซียนพระชื่อดังกับมาดามเก่งที่ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะโดยเปิดเผยว่าความจริงแล้วค่ะก็ต้องการให้ทั้งสองฝ่ายพูดข้อเท็จจริงส่วนตำรวจก็เป็นคนกลางเพราะได้รับเรื่องร้องขอความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายและคู่กรณีเท่านั้นค่ะโดยจากการฟังคำสัมภาษณ์ของนายธนน่าจะเอาทุกเรื่องทุกเหตุการณ์มารวมกันทำให้พูดไม่หมดนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามค่ะว่าข่าวของนายโทนเนี่ยถูกดำเนินคดีจริงหรือไม่ทางบิ๊กเต่าบอกว่าทราบว่ามีการร้องทุกกล่าวโทษแต่พนักงานสอบสวนจะแจ้งหรือว่าไม่แจ้งก็อยู่ที่กระบวนการสอบสวนค่ะถ้าพนักงานสอบสวนมั่นใจพยานหลักฐานก็ต้องว่าไปตามกระบวนการแต่ก็ยังขาดอยู่ประมาณ 1-2 ประเด็นถ้ายังต้องสอบผู้ชำนาญการที่รู้เรื่องนี้มาประกอบกันด้วยค่ะซึ่งวันก่อนค่ะนายโทนก็มาแสดงตัวแสดงเจตนาว่าไม่หนีถ้าในแง่ของกฎหมายก็หมายความว่าไม่อยากถูกออกหมายจับก็อยากให้เข้ามาเพื่อสู่กระบวนการรวมไปถึงกลุ่มเซียนพระก็กลัวจะเสียชื่อเสียงหากถูกออกหมายจับนะคะไม่มีใครอยากเสียเครดิตจะถูกดำเนินคดีมันเสียช่องทางในการทำมาหากินค่ะมีภาพนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะเป็นภาพบิ๊กเต่ายืนยันหลักฐานแน่นหนาคดีมาดามเก่งกับโทนบางแคตำรวจก็ทำหน้าที่เป็นเพียงคนกลางในการรับร้องขอความเป็นธรรมจากผู้เสียหายแล้วก็ยังไม่คิดจะฟ้องกลับนะคะเต่ายืนยันหลักฐานมัดเซียนพระแน่นโทนโผล่มอบข้อมูลฟันบิ๊กตำรวจและมาดามบิ๊กเต่ายันตำรวจมีหลักฐานวิทยาศาสตร์เอาผิดกลุ่มเซียนพระเชื่อมีคนโกหกขออย่าร้อนใจเหลี่ยมเยอะยังไม่คิดฟ้องกลับหรือไม่แค่โจรกระจอกส่วนคดียังเหลือสอบอีก 1-2 ประเด็นพร้อมสอบผู้ชำนาญการมีความรู้เพิ่มก่อนเตรียมเรียกคนกลางเชื่อมมาดามเก่งและโทนเข้าให้ข้อมูลหากพบหลักฐานร่วมกันหลอกหรือช่อโกงจะเชื่อไม่มีละเว้นด้านโทนควงทนายบุกสน.พหลโยธินยืนยันตัวบุคคลที่แจ้งความก่อนหน้านี้นำภาพถ่ายและหลักฐานมอบให้ตำรวจทั้งพี่เต่ามาดามเก่งและคนอื่นๆรวม5คนค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นนะครับที่ยังอยู่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของการจับบุหรี่ไฟฟ้าบิ๊กล็อตมูลค่ากว่า100ล้านบาทเลยนะครับมีภาพอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเป็นภาพของพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผบตร.นายแพทย์ชยนันท์สิทธิบุตรผอ.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเข้าตรวจสอบบุหรี่ไฟฟ้าเกือบ 500,000 ชิ้นมูลค่ากว่า100ล้านบาทครับหลังตำรวจไซเบอร์บุกทลายโกดังในซอยสุขาภิบาล2ซอย3เขตประเวศพร้อมกันนั้นจับ9คนงานไทยและลาวเฝ้าโกดังแพ็คของสารภาพได้ค่าจ้างเฝ้าวันละ500บาทพาดหัวข่าวกรอบรองของไทยรัฐครับจับโกดังใหญ่ยึดบุหรี่ไฟฟ้า100ล้านเอามาจากใต้ทำดีไซน์ใหม่หวังตบตาตำรวจรองผบตร.นำทีมตำรวจไซเบอร์บุกทลายแหล่งพักบุหรี่ไฟฟ้าชันกรุงยึดของกลางอื้อกว่า 500,000 ชิ้นมูลค่ากว่า100ล้านบาทจับ9คนงานไทยลาวเฝ้าโกดังพบดีไซน์ใหม่ทรงซักซิปโป้อำพรางตบตาตำรวจบางร่นสูบจุใจถึง 20,000 คำวันละบาทถึงเด็กทำลายสมองครับ
1: มีเรื่องของสมุยและพังงานอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะยึดสมุยและพังงานดันบาระแห่งชาติพาณิชย์เช็คบินนอมินีต่างชาติเกินหมื่นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าดันเป็นบาระแห่งชาติล้างบางนอมินีต่างชาติพบต่างชาติทำธุรกิจบนเกาะพังงานและเกาะสมุยกว่า 10,000 รายคิดเป็น 67.97% พบนอมินี2กลุ่มธุรกิจคือสำนักการบัญชีมีหุ้นรวม 66-89 บริษัทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถือครองวิลล่าหรู8หลัง152ล้านเร่งส่ง DSI และปปง.ขยายผลเชิงลึกเตรียมปูพรมตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มจังหวัด

0: ท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์ภูเก็ตกระบี่พังงายันจะเร่งปราบปรามนอมินีให้สิ้นซากค่ะ
1: เหยื่ออาจารย์คุณสายชื่อดังนะครับเมื่อวานนี้เข้าขอคุ้มครองพยานแล้วนะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันนี้นะครับเหยื่ออมมังกรยื่นยุติธรรมขอคุ้มครองพยานถูกคุกคามอาจารย์ปิดสำนักไม่มีกำหนดหนุ่มนักธุรกิจเหยื่อพิธีอมมังกรแก้กรรมอาจารย์ดังที่ลำพูนผวาถูกคุกคามเข้ายื่นหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมขอคุ้มครองพยานหวั่นไม่ปลอดภัยหลังเปิดโปงเรื่องเฉาระบุอาจารย์คนดังมีลูกศิษย์หลายวงการนับแสนคนทั้งทหารตำรวจข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กรมคุ้มครองสิทธิ์เตรียมประสานเจ้าหน้าที่เข้าคุ้มครองความปลอดภัยพร้อมเยียวยาเอกภพแฉมีเหยื่ออีกอื้อพบนักศึกษาเชียงใหม่ก็ตกเป็นเหยื่อเตรียมเข้าแจ้งความอาจารย์ดังประกาศปิดสำนักงดนิมิตพิศวงไม่มีกำหนดทนายส่วนตัวอ้างอาจารย์สุขภาพไม่ดีครับ
0: ส่วนเรื่องไวรัสฮันตาที่ไปพบนะคะว่ามีการระบาดอยู่ในเรือยอทของต่างประเทศค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์นะคะ WHO ยันฮันตาไม่แรงเท่าโควิดสาธารณสุขสั่งเร่งศึกษาอนามัยโลกยันไวรัสฮันตาไม่ใช่จุดเริ่มต้นการระบาดใหญ่เหมือนโควิดสิงคโปร์ผวากักสองชายสูงวัยกลับจากการท่องเที่ยวเรือสำราญแล้วโดยไทยค่ะให้กรมควบคุมโรคศึกษาเคาะเป็นโรคติดต่ออันตรายค่ะ
1: ไทยรัฐมีเรื่องของการทลายบ่อนครับแต่ว่าเป็นผลงานของฝ่ายปกครองนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองราชบุรีนำกำลังบุกจับบ่อนพนันกำถั่วลักลอบเล่นพนันกว่า100คนกลางสวนมะพร้าวในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์อำเภอโพธารามจับกลุ่มนักพนันได้38รายพร้อมยึดอุปกรณ์การเล่นพนันหลายรายการครับพาดหัวข่าวไทยรัฐนะครับปค.หรือว่าปกครองทลายบ่อนรวบ83นักพนันเปิดในสวนมะพร้าวสอบ5เสือโพธารามชุดปฏิบัติการพิเศษปกครองจังหวัดราชบุรีร่วมกับตำรวจสภ.โพธารามบุกจู่โจมทลายบ่อนกำถั่วลักลอบเล่นกลางสวนมะพร้าวตอนกลางคืนผีพนันกว่า100คนแตกกระเจิงวิ่งหนีกระโดดข้ามท้องร่องกันอุดทะลุดตามรวบนักพนันได้83คนพร้อมของการอุปกรณ์การเล่นพนันสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดยังไม่มีใครรับเป็นเจ้าของบ่อนพบเช่าสวนใช้เปิดบ่อนมานานแล้วเพราะเปลี่ยวอยู่ห่างชุมชนมีทางเข้าออกทางเดียวมีคนดูต้นทางทำให้จับกลุ่มยากครับ
0: มีภาพความเสียหายจากพายุฤดูร้อนนะคะอย่างในมติชนค่ะที่อำเภอเมืองสุโขทัยพร้อมผู้บริหารท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายจากพายุในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยนะคะที่ตำบลวังทองแดงมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ4หมู่บ้าน21หลังคาเรือนค่ะที่ตำบลวังทองแดงนะคะส่วนอีกภาพนึงอยู่ใน Daily News ค่ะเป็นภาพเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเหตุโครงสร้างต่อเติมหลังคาพังถล่มในบริษัท Fujitex Auto Interior จำกัดนะคะอยู่ในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง2รายค่ะ
1: ก็ยังเตือนกันอยู่นะครับเรื่องของพายุฝนฟ้าถล่มในช่วงนี้นะครับข่าวสดครับพาดหัวอย่างนี้ครับเตือน29จังหวัดพายุถล่มน้ำท่วมเหนืออีสานใต้สั่งระดมรับมือปภ.เตือน29จังหวัดเหนืออีสานและใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันที่8ถึง10พฤษภาคมเหตุยอมความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประกอบกับลมใต้ตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมตอนไทยตอนบนเหนือแล้วก็อีสานเดือดร้อนหนักพายุฤดูร้อนพัดถล่มที่บ้านโฮ่งลำพูนบ้านพังอื้อแม่พริกลำปางพังเสียหาย87หลังต้นไม้หักโค่นทับถนนปิดเส้นทางสัญจรด้านบัวใหญ่นครราชสีมายายหอบหลานเล็ก3คนวิ่งหนีพายุฝนออกมาจากบ้านพายุซัดหลังคาปลิวที่ชำนิบุรีรัมย์พายุถล่มครั้งที่3ในรอบ2สัปดาห์ต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับอาคารเรียนอนุบาลโรงจอดรถถล่มซ้ำ2ด้านเกษตรกรนากุ้งยังตลาดกาฬสินธุ์โอดวิกฤตอากาศวิปริตทั้งร้อนกับฝนทำกุ้งนกตายเกลื่อนบ่อครับ
0: ส่วนสถานการณ์ตะวันออกกลางค่ะเดนิลิวพาดหัวค่ะถล่มเรือสหรัฐยับคาฮอร์มุส IRGC จัดหนักอิหร่านเน้นใช้เรดาร์บึ้มคลังแสงรันเวย์เสียหายยับเยินฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางถูกถล่มเสียหายหนัก228จุดอิหร่านเน้นโจมตีระบบเรดาร์คลังแสงอาวุธรันเวย์และที่พักทหาร IRGC ห้าวยิงขีปนาวุธโดรนโจมตีเรือพิฆาตของกองทัพสหรัฐ3ลำในช่องแคบฮอร์มุสขณะที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายชายฝั่งในอิหร่านตอบโต้ทันทีทรัมป์ระบุอิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์และต้องส่งมอบยูเรเนียมให้กับสหรัฐทั้งหมดอิหร่านออกแบบฟอร์มกว่า40

0: ข้อให้เรือต้องแจ้งก่อนผ่านฮอร์มุซค่ะ
1: เช่นเดียวกับไทยรัฐครับยิงถล่มเดือดฮอร์มุซอิหร่านเปิดฉากโจมตีเรือพิฆาตสหรัฐ3ลำทรัมป์โวสกัดได้ทั้งหมดครับ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีภาพการลงพื้นที่นะคะของว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในฝั่งของพรรคประชาชนที่ก็เริ่มต้นการหาเสียงแล้วค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวในเช้าวันนี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมครับวันนี้น้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรองโฆษกกระทรวงต่างประเทศแถลงสรุปนายกศิริศักดิ์ประชุมอาเซียนครั้งที่48ผลักดันจับมือปราบสแกมเมอร์นางมารตีนลิตาอันดาโมรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงสรุปภายหลังนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และการประชุมที่เกี่ยวข้องณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ทั้งนี้ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนเน้นย้ำ3ประเด็นคือ1ความจำเป็นที่อาเซียนจะต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแสดงบทบาทเชิงรุกในฐานะองค์การระดับภูมิภาครักษาและส่งเสริมระเบียบระหว่างประเทศตามกติกาสากล2บทบาทและความสำคัญของความเป็นแกนกลางของอาเซียนรวมถึงความสำคัญของการกำหนดและแสดงจุดยืนในประเด็นที่มีผลกระทบต่อภูมิภาคและ3ส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเช่นการตอบสนองต่อสถานการณ์และความท้าทายรูปแบบใหม่ทั้งสถานการณ์ในตะวันออกกลางปัญหาออนไลน์สแกมความมั่นคงทางอาหารพลังงานรวมถึงติดตามสถานการณ์ในเมียนมาภายหลังการเลือกตั้งส่วนการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ซึ่งมีทั้งการประชุมเต็มคณะและการประชุมแบบไม่เป็นทางการสำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันนี้มีกำหนดหารือทวิภาคีกับนายเฟรดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์หนุ่มบุกยิงอดีตผู้ใหญ่บ้านพี่ชายสสดังพรรคภูมิใจไทยแต่ปืนด้านก่อนขับรถไปมอบตัวกับตำรวจสภ.ท่าศาลาช่วงเย็นวันนี้เกิดเหตุการณ์ยิงกันในพื้นที่หมู่3ตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชมีรถเก๋งสีดำขับมาจอดบริเวณหน้าร้านค้ามีชายลงมาจากรถจากนั้นชักปืนออกมายิงใส่นายภูรชัยพิมพ์เสนอายุ65ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลท่าขึ้นซึ่งนั่งอยู่ในร้านดังกล่าวและกระสุนปืนด้านยิงไม่ออกหลังจากนั้นชายคนดังกล่าวรีบวิ่งขึ้นไปที่รถที่จอดไว้และขับรถไปมอบตัวกับตำรวจที่สภ.ท่าศาลาในเวลาต่อมาทราบชื่อผู้ก่อเหตุนายสาครชูสุวรรณอายุ41ปีเบื้องต้นนายภูรชัยอยู่ในอาการตกใจเล่าว่านั่งอยู่ในร้านมีชายคนหนึ่งวิ่งมาหาและใช้ปืนจะยิงตนแต่กระสุนด้านทำให้ชายคนดังกล่าววิ่งขึ้นรถขับออกไปส่วนสาเหตุที่มาก่อเหตุนั้นยังไม่ทราบว่ามาจากเรื่องอะไรเป็นหน้าที่ของตำรวจในการสอบปากคำสำหรับนายภูรชัยพิมพ์เสนหรือ

0: หรือผู้ใหญ่คูมีศักดิ์เป็นพี่ชายของนางอวยพรศรีชวริตส.ส.เขต8พรรคภูมิใจไทยภรรยาของนายอภินันท์ชวริตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าศาลา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: บอกเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
7: เมื่อก่อนเป็นคนหงุดหงิดง่ายขี้บ่นขี้โมโหใครๆก็ไม่อยากอยู่ใกล้จนพี่ที่นับถือมาเตือนบอกให้รู้จักคิดบวกซะบ้าง
8: การคิดบวกคือการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างรับฟังผู้อื่นไม่คิดฟุ้งซ่านเติมแต่งปัญหาให้ใหญ่โตและยังช่วยเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้เป็นคนอารมณ์ดีน่ารักน่าคบหาอีกด้วย
7: ตั้งแต่คิดบวกชีวิตมีความสุขขึ้นเยอะเลยค่ะ
8: Mcot Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
9: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

นค่ะกุ้งตรงเสร็จเรียมจินดาจากวงเพื่อนนะคะเชื่อว่าหลายวันที่ผ่านมานะคะหลายคนน่าจะรอสิ่งนี้กันอยู่นะคะบางพื้นที่ก็ตกสมใจบางพื้นที่ก็ยังไม่มาแต่เชื่อว่าตั้งแต่เมื่อวานมานะคะวันก่อนนะคะเชียงใหม่ของเราก็มีพื้นที่ปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นนะคะถึงแม้ว่าอาจจะกลางวันไม่มามาช่วงหัวค่ำอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะแต่เมื่อคืนนี้ก็ยังไม่เห็นนะคะไม่ได้ยินเสียงฝนตกนะแต่ว่าเช้าวันนี้นะคะระหว่างเดินทางมานี่ก็ฝนลงเม็ดนะคะบางจุดก็เยอะนิดนึงบางจุดก็เบาๆนะคะแต่การจราจรก็ยังคงหนาแน่นสำหรับเช้าวันนี้นะคะเดินทางก็ระมัดระวังกันนะคะเปิดอสมทเชียงใหม่ของเราเป็นเพื่อนคุณในรถกันได้รายงานสภาพการจราจรได้นะคะว่าตรงไหนจุดไหนเป็นยังไงกันบ้างนะคะวันเสาร์เนี่ยการจราจรว่าเยอะนะคะแต่ก็อาจจะยังไม่เยอะเท่าวันธรรมดาเพราะว่าบางโรงเรียนเปิดแล้วสัปดาห์หน้านี่แหละค่ะของจริงนะคะการจราจรน่าที่จะหนาแน่นขึ้นนะคะสำหรับเส้นทางต่างๆที่จะเป็นเส้นทางเข้าตัวเมืองนะคะหรือว่าเส้นทางที่จุดหมายปลายทางก็คือตามโรงเรียนต่างๆนะคะก็น่าที่จะหนาแน่นคึกคักมากขึ้นนั่นเองนะคะช่วงของเปิดเทอมนะคะ M Card Radio ค่ะอสมทเชียงใหม่ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะรอฝนเริ่มต้นจากวงเพื่อนนะคะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะตกหนักมากน้อยแค่ไหนแต่ก็ยังอยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังนะคะฟ้าฝนพายุลมแรงนะคะลมกระโชกแรงกันอยู่นะคะในหลายพื้นที่ฟังข่าวต้นชั่วโมงมาเมื่อสักครู่นี้เนาะโอ้หลายพื้นที่นะคะที่เขาได้รับผลกระทบนะคะลำปางเองนะคะรั้วบ้านโฮงนะคะลำพูนนะคะหรือว่าจุดอื่นๆเองก็ตามเชียงใหม่นี่ลมไม่ค่อยมีเนาะนะคะจะมีแต่เป็นฝนนะคะเบาๆมากกว่าเช้าวันนี้ก็ยังครึ้มๆกันอยู่นะคะสำหรับเรื่องของฟ้าฝนก็เตรียมพร้อมนะคะเฝ้าระวังโดยเฉพาะเรื่องของลมแรงที่เราต้องเตรียมพร้อมรับมือกันนะนะคะอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะนะคะเพราะว่ากิ่งไม้เราไม่รู้เหมือนกันว่าตรงไหนมันจะเปราะจะหักลงมานะคะเพราะว่าอันตรายมันก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันมีคนบอกว่าช่วงที่แล้วที่มันมีลมแรงแล้วก็มีกิ่งยางนาตกลงมานะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นกิ่งใหญ่แต่ก็มันหวานหวาดเสียวจังเลยนะคะกลัวว่ามันจะตกลงมาใส่อีกนะก็เดินทางปลอดภัยละกันเนาะในทุกๆเส้นทางนะคะเดินทางไปก็สาธุวันนี้มีลมโอ้เขาคือรอดปลอดภัยอะไรประ

วันนี้นะคะเราเจอกัน5นะวันนี้เพลงเก่าค่ะก็ติดตามฟังด้วยกันนะคะ2ชั่วโมงนะคะ8โมงเช้าถึง10โมงนะคะวันเสาร์เราจะมาเช้านิดหนึ่งนะคะเช้ากว่าทุกวันนะคะสถานีของเราจริงก็เปิดตลอด24ชั่วโมงแล้วนะคะเพียงแต่ว่ารายการที่อสมทเชียงใหม่ของเราผลิตเองนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่8นาฬิกานะคะไปจนถึง18นาฬิกานั่นเองนะคะเสียงไปไหนเนี่ยหรือว่าโดนฝนมานิดหนึ่งแหมเซนซิทีฟจังเนาะเพลงนี้จาก The Impossible ค่ะ

รักกันหนอนะคะจาก The Impossible นั่นเองนะคะเป็นเพลงหนึ่งที่เชื่อว่าหลายท่านรู้จักกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่นะคะนานมากๆเหมือนกันนะคะสำหรับเพลงนี้จาก The Impossible นะคะรักกันหนอนะคะเราไปคิดไปถึงรักกันไว้เถอะเราเกิดร่วมแดนไทยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เพลงร้องแต่สมัยเด็กๆแบบคุณครูให้ร้องแล้วก็มีเพลงอะไรนะป่าลั่นนะคะสมัยนั้นเนาะได้ร้องอยากฟังไหมคะป่าลั่นตั้งแต่ประถมอะไรตั้งแต่ป.1เลยทีเดียวนะจำได้ว่าได้ร้องนะคะสำหรับเพลงป่าลั่นคุณสุเทพประยุรพิทักษ์ใช่ไหมก็อาจจะมาแวบๆอะไรอย่างงี้นะคะพอเปิดเพลงหนึ่งก็จะไปนึกถึงอะไรที่มันอยู่ในช่วงเวลานั้นก็เชื่อว่าก็จะเป็นอะไรที่พาคุณผู้ฟังนะคะย้อนกลับนึกถึงอดีตนะคะได้เร็วที่สุดแล้วล่ะสำหรับช่วงเวลาของเพลงในแต่ละยุคกันเนาะนะคะอยู่ด้วยกันที่นี่ค่ะกับอสมทเชียงใหม่ของเรานะคะ FM 100.75 MHz ค่ะ 8:19 น.วันนี้9พฤษภาคมนะคะวันเสาร์ค่ะสวัสดีคุณทิพย์นะคะส่งไว้ตั้งแต่ราตรีสวัสดิ์ค่ะเช้าวันนี้ต้องเป็นอรุณสวัสดิ์นะคะขอบคุณค่ะคุณลุงเต๋าค่ะจากท่าวังผาจังหวัดน่านนะคะสำหรับวันเสาร์วันนี้บุญรักษาพระคุ้มครองนะคะเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงเดี๋ยวนะคะขออนุญาตงั้นเดี๋ยวยังไม่ตอบสติกเกอร์ละกันเนาะนะคะเพราะว่าเยอะนิดนึงอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณอุ้นดำนะคะวันนี้อยากฟังพี่แจ้นะคะเพียงสบตานะคะ Grand X ใช่ไหมคะโอ้ขอมาตั้งแต่6โมงเช้านะคะคุณแจ็คสวัสดีค่ะ Morning นะคะคุณพี่มนค่ะนะคะดีใจที่ได้ทักทายกันวันนี้เวลาความรักชีวิตมิตรภาพมีเงินก็ซื้อไม่ได้อันนี้จริงนะคะคุณมิตรสิริโชตนะคะขอบคุณค่ะสำหรับหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้นะคะคุณอูสันติธรรมนะคะสำหรับวันเสาร์วันนี้นะคะดอกสวยมากเลยสีม่วงนะคะคุณติตีค่ะวันเสาร์นะคะวันนี้คุณแม็กแม็กนะคะ Happy Saturday นะคะก็ส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กันเนาะนะคะพี่แอลทักทายวันเสาร์จากกทม.ค่ะจำได้ว่าเมื่อวานอยู่อุตรดิตถ์ไหมวันก่อนนะวันนี้กลับกรุงเทพแล้วนะคะเมื่อวานฝนตกเช้านี้ก็เลยสบายๆเนาะอากาศเย็นสบายไม่ร้อนใช่ไหมคะสำหรับที่กรุงเทพวันนี้ค่ะเชียงใหม่ของเราก็ครึ้มๆนะคะฟ้าฝนไม่ตกนะคะฟ้าฝนตกมาบ้างเล็กน้อยค่ะขออภัยพูดผิดคุณสุนทรีค่ะจากลำปางนะคะขอบคุณค่ะภาพวัดภาพพระภาพดอกไม้นะคะสวยๆนะคะส่งมาทักทายกันสำหรับเช้าวันเสาร์วันนี้นะคะจากลำปางนะคะส่วนลำปางอีกท่านหนึ่งค่ะอยู่แจ้ห่มนะคะคุณสุนทรีอยู่ในเมืองนะคะที่แจ้ห่มวันนี้ค่ะวันเสาร์ฝนช่ำนิดๆค่ะชวนทานข้าวเนี่ยข้าวกล้องนะดีต่อสุขภาพนะข้าวกล้องถ้าดูไม่ผิดหรือข้าวผัดค่ะน่าจะเป็นข้าวผัดแหละดูผิดมีมะม่วงด้วยนะช่วงนี้มะม่วงออกนะคะถ้าผู้สูงอายุก็บางท่านก็ทานข้าวกับมะม่วงใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นมะม่วงสุกมากเนี่ยน้ำตาลก็จะสูงนิดนึงนะบางคนที่เป็นเบาหวานคุณหมอก็จะสั่งใช่ไหมทำแต่พอดีนะคะก็แข็งแรงแข็งแรงนะคะคุณซูซี่ค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์เช่นเดียวกันนะคะคุณไก่สุกลจุมปามันอรุณสวัสดิ์นะคะคุณภวัตค่ะสุขสันต์วันเสาร์ค่ะฟังเพลงเพราะๆด้วยกันอยู่เล่าสู่กันฟังนะคะพี่เบิร์ดนะวันนี้คุณวิโรจน์ค่ะคุณวิโรจน์ฟังอยู่ที่นึกก่อนชัยนาทใช่ไหมคะนะคะที่ชัยนาทวันนี้ค่ะแดดดีมากเลยนะคะถ่ายในสวนมาให้นะคะแต่ว่าก็มีต้นไม้ด้วยก็ร่มรื่นนะนะคะตอนนี้ชัยนาท28องศาเซลเซียสนะคะณเวลา 8:15 น.นะคะเชียงใหม่เช้าวันนี้เนี่ยมีฝนปล่อยๆนะคะ24องศาค่ะณเวลานี้ตอนนี้อัปเดตเท่าเดิม
นะคะ24องศาเซลเซียสนะคะณจุดนี้อสมทอยู่ในเขตหนองปลาครั่งอำเภอเมืองนะคะขอบคุณค่ะจากชัยนาทนะคะคุณฟ้าห้ามนะคะสำหรับวันเสาร์แฮปปี้ซัตเดย์เช่นเดียวกันนะคะคุณสุมาลีสวัสดีค่ะสันปะตองชุ่มฉ่ำเจ้านี้ตกนักแน่เลยเนี่ยไม่รู้ว่าพี่อุ้ยจะเป็นไงบ้างนะพี่อุ้ยก็อยู่พื้นที่นั้นเหมือนกันนะคะก็ฝนชุ่มฉ่ำนะคะสันปะตองเขาเพลงเรามีเรานะคะคุณแหวนนั่นเองค่ะคุณนิพังวดีสวัสดีค่ะจากลำพูนวันเสาร์สดใสลำพูนตกเมื่อ6โมงกว่าตอนนี้หยุดแล้วนะคะดีว่าไม่มีลมอยากฟังลมสวาดของพี่แจ้นะคะแต่ว่าเมื่อกี้คุณอ้วนดำนะคะเขาพี่แจ้มาตั้งแต่6โมงน่าจะไม่มีใครทันแล้วล่ะเพียงสบตานะคะ Grand X นั่นเองค่ะถ้ามีท่านอื่นขอพี่แจ้แล้วอยากฟังเพลงลอยลมเพลงลอยลมนะคะคุณนนทิยาเหรอคะเดี๋ยวลองหาให้นะคะคุณหน่อยสวัสดีค่ะนะคะวันนี้วันพระด้วยค่ะไม่ได้ไปวัดค่ะมาจัดรายการเช้านะคะขอบคุณค่ะขอพรอันประเสริฐจงมาเกิดกับท่านและครอบครัวฝากไปยังท่านอื่นๆด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะคุณคุณหมอชาวบ้านนะคะส่งไว้ในไลน์ Open Chat รักกันไว้เถอะเราเกิดร่วมแดนไทยเพลงนี้นะคะก็ได้ฟังได้ร้องกันมาตั้งแต่เด็กๆปลูก

ฝังความรักชาตินั่นเองนะคะถ้างานตอนนี้8นาฬิกา25นาทีนะคะเพลงที่ขอเพียงเธอสบตา5เอาไม่ใช่นะคะเพลงนี้จาก Grand X ค่ะเพียงสบตาเป็นเสียงของคุณแจ้ง

พียงสบตาค่ะเสียงของคุณจ้าดานุพลแก้วการนะคะ Grand X ค่ะจำได้ว่าคือเมื่อคืนนะคะทีมงานของอสมทของเรานะคะทั้งวิทยุแล้วก็ศูนย์ข่าวภาคเหนือนะคะไปร่วมงานมวลชนสัมพันธ์ค่ะของทางทหารนะคะกองทัพภาคที่3ทางกองพลทหารราบที่7แล้วก็นบยศ35นะคะซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลภารกิจนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เชียงใหม่ลำพูนนะคะหรือว่าจะเป็นพื้นที่ที่ติดแนวชายแดนอย่างเชียงรายแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะคะแล้วก็การทำงานนะคะที่จะต้องดูแลเข้มข้นเป็นพิเศษก็คือเรื่องของยาเสพติดนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามเรื่องของข่าวนะคะโดยเฉพาะข่าวเที่ยงเมืองเหนือของเรานะคะก็นำเสนอเรียกได้ว่าเกือบทุกวันเลยทีเดียวสำหรับการติดตามจับกุมเรื่องของยาเสพติดนะคะที่เข้ามาในพื้นที่ชั้นในแม้ว่าทางฝั่งเมียนมานะคะกะเหรี่ยง KNU เขาก็จะแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์เหมือนกันนะคะว่าเขาร่วมต่อต้านปราบปรามยาเสพติดนะคะว่าปัญหาที่มันทะลักเข้ามาในไทยเนี่ยไม่ใช่กลุ่มของเขาอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะว่าเผายาเสพติดไปเกือบ10ล้านเม็ดด้วยกันนะคะแต่ว่าก็มีหลายกลุ่มนะคะก็เหมือนกับเป็นว่าเป็นกลุ่มโกก้างว้าแดงทางนู้นนะคะแล้วก็การลำเลียงลักลอบเข้ามาในพื้นที่ของไทยชั้นในนะคะ

มันก็แต่ละล็อตนั้นถือว่าเป็นบิ๊กล็อตนะคะล็อตใหญ่ทั้งนั้นหลักล้านนะคะสมัยก่อนเนี่ยว่าหลักแสนนี่ว่าเยอะแล้วนะคะสมัยเนี้ยเป็นหลักหลายล้านแล้วก็มีทั้งยาบ้านะคะยาเสพติดประเภทอื่นอีกหลายประเภทโดยเฉพาะไอซ์นะคะซึ่งไอซ์เนี่ยเป็นอะไรที่ราคาสูงมากถ้าเกิดมันเข้ามาในประเทศไทยแล้วเนี่ยมันก็กระจายไปหลายพื้นที่ใช่ไหมมูลค่าอะไรต่างๆมันก็เยอะแล้วก็การติดตามยึดทรัพย์สินการปะทะกับกลุ่มขบวนการนะคะที่ลักลอบเข้ามาก็จะใช้วิธีต่างๆนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะอ้อมไปทางลาวด้วยเพราะว่าทางประเทศลาวเนี่ยการสกัดเข้มข้นนะคะมันอาจจะไม่เท่ากับเข้ามาในไทยตรงๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฝั่งบ้านเรามันก็จะมีพื้นที่ทางธรรมชาติที่ติดแนวชายแดนค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็หลายจุดเป็นเส้นทางยาวไม่เพียงแต่เฉพาะทางเหนือนะคะในจุดอื่นๆด้วยเหมือนกันนะคะก็ติดตามเฝ้าระวังปราบปรามพ่อแม่ผู้ปกครองเองนะคะหรือว่าผู้ใหญ่เองก็ตามนะคะก็เป็นหูเป็นตาเนาะนะคะเพราะว่ามันส่งผลนะคะกระทบกับเรื่องของชีวิตนะคะทรัพย์สินมูลค่าคนติดยาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำให้มันเป็นปัญหาใหญ่นะคะสำหรับประเทศไทยของเราด้วยณตอนนี้นะคะก็มีการสรุปข้อมูลนะคะคร่าวๆก็เหมือนกับที่เราได้เคยนำเสนอนะคะในแต่ละวันนะคะแล้วก็ที่พูดถึงก็คือมีท่านทหารนะคะก็จะมีแม่ทัพน้อยที่3ด้วยนะคะแล้วก็มีท่านอื่นๆจากแต่ละหน่วยงานปปส.ภาค5อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็แต่ละท่านขึ้นร้องเพลงโอ้โหนึกว่าพี่แจ้มาเองนะคะขออภัยที่จำชื่อท่านไม่ได้นะคะแล้วก็มีหางเสียงนะคะพี่แจ้ก็จะมีหางเสียงทิ้งอยู่นะคะแล้วก็ท่านร้องเพลงได้เหมือนเกือบเหมือนเลยทีเดียวนะคะนึกว่าพี่แจ้มาเองนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเลยนะคะเพลงจังหวะสนุกเร็วๆนะคะและหลายท่านนะคะที่ร้องเพลงให้สื่อมวลชนฟังนะคะดิฉันเองค่ะช่วยจับรางวัลนี่แอบบอกนะคะรางวัลแรกนะคะดิฉันได้รางวัลแรกของเขาเลยนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อเหมือนกันไปที่ไหนไม่เคยได้เลยนะคะหม้อหุงข้าวได้หม้อหุงข้าวกลับบ้านนะคะจากผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่7นะคะพลตรีสุจินทร์ทรัพย์สินค่ะท่านเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่7นี่เป็นรางวัลพิเศษด้วยนะได้1รางวัล ขอบคุณค่ะ เป็นในเพลงที่ร้องนะก็จะเป็นเพลงในยุคเพลงเก่าทั้งนั้นเลยก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ไปด้วยนะคะรวมถึงนายกเหล่ากาชาดนะคะนายรัฐพลนราธิสอนนะคะก็สนุกเป็นกันเองนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้ขอบคุณนะคะถ้าจะติดตามสนับสนุนนะคะการนำเสนอข่าวนะคะเรื่องของยาเสพติดนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการปราบปรามติดตามจับกุมยาเสพติดส่วนเพลงนี้แถมค่ะ The Innocent

0: พียงกระซิบค่ะอย่างก็ต้องกระซิบดังๆคุณรุ่งสวัสดีค่ะจากกทม.นะคะสุขสันต์วันเสาร์คุณวรวุฒินะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณกระบี่ทุศนะคะจาก8ริ้วค่ะคุณซูซี่เพลงม่วนแต่นะเจ้าขอบคุณค่ะรักคงยังไม่พอนะคะคุณฟ้าห้ามขอไว้นะคะเสือธนพลใช่ไหมคะเพลงนี้ก็ไม่ค่อยได้เปิดแล้วเหมือนกันเนาะนานๆทีมีคนขอนะคะคุณผ่องพันนีถามถึงดวงใจของสวรีภกาพันธ์อันนี้จะเป็นเพลงลูกกรุงนะคะเพลงลูกกรุงนี่ขออนุญาตเป็นช่วงพี่เอวันพรุ่งนี้เนาะนะคะช่วงของดิฉันเองจะเป็นเพลงสตริงนะคะก็ตั้งแต่ The Impossible ไล่มานะคะ The Imp ไปแล้วค่ะขออภัยนะคะเดี๋ยวเลือกใหม่ได้ท้องฟ้าดอนเมืองค่ะวันนี้บทมืดๆนะคะก็ฟังอยู่ที่แถวดอนเมืองนะคะขอบคุณค่ะยังไงเดี๋ยวเลือกเพลงใหม่ได้นะเราเบรกกันก่อนนะคะทุกเดี๋ยวสักครู่ค่ะแล้วมาอยู่ด้วยกันต่อฟังเพลงเก่าด้วยกันค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: MCOT Radio

ฝากเพลงลอยลมนะคะเพลงนี้ก็เอามาร้องใหม่นะคะคุณนนทิยาจิวบางป่านั่นเองนะคะจากลำพูนค่ะเลือกไว้วันนี้คุณวิภาวดีนะคะทางไลน์ของเราค่ะ MCOTCM 10075นะคะ 100.75 นะคะอสมทเชียงใหม่ M-Cord Radio ค่ะคุณรุ่งขอเพลงดวงเดือนล่ะคะดวงเดือน เดี๋ยวนะก็จะมี

มาลองใหม่เนาะดาวดวงลาวดวงเดือนนะคะขออภัยหรือว่าดวงเดือนใจโอ้ชื่อแหกอันยากเล่นมันก็จะหวั่นกันนิดนึงนะคะหรือว่าคุณจรัญเนี่ยก็จะมีหาดวงเดือนอะไรอย่างนี้นะคะมีอะไรอีกนะถ้าเป็นเพลงดวงเดือนจริงๆก็จะมีคุณโจอี้ภูวศิษฐ์เหรอคะอันนี้ไม่ได้ละนะคะแล้วก็อะไรอีกล่ะนะคะไม่รู้ว่าศิลปินไหนเนาะที่คุณผู้ฟังอยากฟังนะคะสำหรับเพลงดวงเดือน Grand X ก็จะมีเหมือนกันนะคะสำหรับเพลงเราดวงเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวลองบอกดูใหม่ได้เนาะว่าศิลปินท่านไหนเนี่ยค่ะที่อยากจะฟังก็จะได้ตรงกับที่คุณผู้ฟังอยากฟังเนาะนะคะคุณเจ้าคุณสวัสดีค่ะจะกาดคำเที่ยงม่วนๆเพลินๆเนาะฟังด้วยกันนะคะพี่แอลกำลังขับรถไปอุทัยธานีนะคะอยากฟังไอ้จรัญมโนเพชรจริงๆวังโบบานนะคะก็เป็นเพลงเก่าเหมือนกันนะคะที่เอามาร้องใหม่ก็จะเป็นลูกกรุงนะแต่ถ้าเป็นลูกกรุงนะคะมันก็มีความคาบเกี่ยวกันอยู่เนาะนะไม่เป็นไรละกันเป็นเพลงลูกกรุงนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ก็ลูกกรุงเหมือนกันเอามาร้องใหม่คือเปิดหนึ่งเพลงเข้าไปไม่ได้เปิดมันก็จะยังไงเนาะแต่ถ้าเปิดไปอีกเพลงก็จะมาอีกเรื่อยๆนี่แหละค่ะก็แต่คุณผู้ฟังบอกว่าลองเลือกเป็นเพลงอื่นดูก็ได้นะคะฟังเพลงนี้ไหมคะเลือกเพลงนี้ให้แล้วกันเนาะนะคะสำหรับซึ่งสุดท้ายนะคะของคุณจรัญมโนเพชรนะคะก็จะเป็นช่วงท้ายๆสำหรับไอ้จรัญเหมือนกันนะคะ

ซึ่งสุดท้ายค่ะเลยขออนุญาตเลือกเป็นเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ก็ชอบมากๆอีกเพลงหนึ่งนะคะแล้วก็ฟังแล้วก็คิดถึงไอจารันเนาะนะคะเอ็มขับเรดิโอนะคะขออนุญาตเลือกให้นะคะสำหรับพี่แอลวันนี้ที่ถามถึงคุณจารันมโนเพชรนะคะคุณนิดค่ะจากจังหวัดแพร่นะคะก็ส่งกำลังใจให้กันและกันนะคะติดตามด้วยกันเนาะ 100.75 Mcard Radio อสมทเชียงใหม่คุณรุ่งช่วยเลือกให้ด้วยนะคะเพลงเกี่ยวกับพระจันทร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเดือนๆ ดวงๆ คุณน้องค่ะนะคะสวัสดีค่ะสำหรับวันเสาร์วันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะกับวิทยุอสมทเชียงใหม่นะคะ FM 100.75 MHz นะคะก็ติดตามฟังเพลงด้วยกันนะคะออนไลน์ก็ทางแอปพลิเคชัน Mcard Connect นะคะวันนี้ฟังได้ตามปกติเนาะนะคะทางแอปMCOT ของเราค่ะ MCOT Connect นะคะแล้วก็ที่ radio.network.mcot.net นั่นเองนะคะก็ติดตามฟังด้วยกันนะคะช่วงแรกนี้เพลงเก่าขออนุญาตเป็นเพลงสตริงนะคะไม่ได้เปิดเพลงลูกกรุงเนาะลูกกรุงวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงของพี่เอวัชรมนะคะซึ่งก็จะยาวเลยนะคะต่อเนื่องให้คุณได้ฟังจนถึงเที่ยงวันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วช่วงเวลาก็จะเยอะกว่านิดนึงนะคะของเรานี่ก็จะมี2ชั่วโมงเนี่ยค่ะหรือเวลาอีกนิดนึงก็จะหมดไปอีกชั่วโมงละนะคะก็อาทิตย์นึงเราจะได้เปิด1วัน2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะก็เลยอยากจะได้เป็นเพลงตามคอนเซ็ปต์นะคะก็จะได้เปิดตามคอนเซ็ปต์เนาะเพราะว่าช่วงเวลามันมีน้อยนิดนึงนะคะก็ติดตามฟังด้วยกันแล้วก็ช่วงวันธรรมดาปกติเนี่ยก็จะมีช่วงของพี่เออยู่ละด้วยนะคะ1ชั่วโมงนะคะก็ยังไงรบกวนด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะนะคะวิทยุสมทเชียงใหม่ของเรานะคะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะคุณอรทัยนะคะตื่นมาทุกเช้าอย่างสดใสมีเรื่องให้ยิ้มได้ทุกวันนะคะก็ขอให้เป็นรอยยิ้มที่มีความสุขนะคะสนุกในทุกๆวันของคุณด้วยเช่นเดียวกันเนาะพาไปเที่ยวป่าเดี๋ยวเมื่อกี้พูดถึงคุณสุเทพประยูรพิทักษ์ก็ต้องเป็นเพลงนี้ใช่ไหมป่าลั่น

คุณสุเทพประยูรพิทักษ์นั่นเองนะคะแดงสวัสดีค่ะขอเพลงเส้นทางรักบารันดีนะคะคุณมีภูค่ะอยากฟังสนามอารมณ์ทีนี้คุณพองพันนีนะคะเปลี่ยนเพลงให้นะคะทำถึง Fly 787ค่ะนี้ก็ไม่ค่อยมีใครขอเท่าไหร่นะสื่อรัก

0: ื่อรักนะคะชื่อเดียวกันกับอัลบั้มเลยนะคะจากFlight 787นั่นเองนะคะวันนี้ที่คุณฟังช่วยเลือกมาอีกหนึ่งเพลงนะคะทางไลน์ของเราค่ะ MCOTCM 10075คุณพ่องพันนีนะคะขอบคุณค่ะจริงๆก็มีให้เลือกเหมือนกันนะคะจากปากการังฝังใจนั่นเองนะคะคุณฟ้าห้ามบอกว่าป่าล้านออกเนี่ยฝันลำเอียงน่าจะเปิงวันนี้พี่แจ้ไปแล้วค่ะแม่ลับพี่แช่ไปแล้วนะคะไม่ได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะคุณมันธนาสวัสดีค่ะนะคะวันเสาร์สดใสก็ติดตามฟังเพลงด้วยกันเนาะ 107.5 นะคะอสมทเชียงใหม่ M-Card Radio ค่ะได้เวลาเบรกกันแล้วสักครู่เดียวอัปเดตข่าวกันต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันก่อนนะคะ
1: ขณะนี้เวลา 9:00 นจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือบิ๊กต่ายสั่งผู้การเมืองชนลุยสอบทุกมิติวันกระทบความมั่นคงหลังพบชาวจีนพร้อมอาวุธครบมือความคืบหน้ากรณีการจับกุมตัวนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีชาวจีนขับรถเก๋งประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำก่อนที่ตำรวจจะเจออาวุธปืนพร้อมแมกกาซีนอยู่ภายในรถเหตุเกิดในพื้นที่สพนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีก่อนจะถูกนำตัวไปค้นบ้านพักภายในซอยห้วยใหญ่จนพบอาวุธปืนสงครามวัตถุระเบิดชนิดรุนแรงทำลายล้างสูงวัตถุระเบิดแบบสังหารบุคคลและแบบขว้างรวม10ลูกและวัตถุประกอบวัตถุระเบิดและน้ำมันจำนวนมากโดยพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเดินทางมายังบริเวณบ้านจุดเกิดเหตุที่มีการพบอาวุธสงครามพร้อมกับวัตถุระเบิดโดยมีการตรวจสอบในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดสำหรับคดีนี้พลตำรวจเอกอิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้สอบสวนสืบสวนทั้งเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทุกมิติส่วนเรื่องของคดีรวมถึงอาวุธปืนและวัตถุระเบิดคล้ายระเบิดที่พบยังไม่ขอเปิดเผยเนื่องจากเกรงว่าจะเสียรูปคดีในส่วนกรณีการกักเก็บวัตถุคล้ายระเบิดจำนวนมากเพื่อนำไปก่อเหตุร้ายซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการตรวจพบจุดเชื่อมโยงอย่างไรก็ตามการสืบสวนสอบสวนจะทำอย่างละเอียดอีกครั้งรวมถึงหาข้อมูลแหล่งที่มาของวัตถุดังกล่าวส่วนกรณีพบว่าผู้ต้องหาชาวจีนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าในส่วนนี้จะต้องเชิญนักจิตเวชเข้ามาตรวจสอบเพื่อสรุปว่าป่วยจริงหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานและหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปเตือนอากาศแปรปรวนถึง10พฤษภาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่8บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอาจพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มอีกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่จะพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มเติมจากการระบาดในเรือสำราญ MV Hondius ที่ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อรวมแล้ว8รายและมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกประเมินว่าความเสี่ยงต่อสาธารณชนในวงกว้างอยู่ในระดับต่ำและย้ำว่าสถานการณ์นี้ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของโรคระบาดใหญ่เหมือนโควิด-19เพราะแม้ผลการทดสอบระบุว่าเป็นสายพันธุ์แอนดิสที่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านการสัมผัสใกล้ชิดและต่อเนื่องแต่สายพันธุ์นี้ไม่ติดต่อง่ายและมักจำกัดอยู่ในพื้นที่ปิดหรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกันเท่านั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่า ด้วยเทคโนโลยี Hybrid Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
10: เมื่อก่อนเป็นคนหงุดหงิดง่ายขี้บ่นขี้โมโหใครๆก็ไม่อยากอยู่ใกล้จนพี่ที่นับถือมาเตือนบอกให้รู้จักคิดบวกซะบ้าง
11: การคิดบวกคือการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างรับฟังผู้อื่นไม่คิดฟุ้งซ่านเติมแต่งปัญหาให้ใหญ่โตและยังช่วยเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้เป็นคนอารมณ์ดีน่ารักน่าคบหาอีกด้วย
10: ตั้งแต่คิดบวกชีวิตมีความสุขขึ้นเยอะเลยค่ะ
11: Mcot Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
12: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
13: Mcard Radio Mcard Radio 100.75 MHz 100.75
14: ชั่วโมงที่2นะคะ FM 100.75 Mcard Radio ค่ะสมทเชียงใหม่นะคะ 9:00 น. 7 นาทีนะคะวันนี้วันที่9เดือน5นะคะ9พฤษภาคมนะคะขอให้เป็นวันที่ดีของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันเสาร์วันนี้ด้วยกันนะคะเพลงเก่ากับทารินีทีคาพรนะคะคุณฟังที่กรุงเทพที่ถามถึงเพลงดวงเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเราก็จะมีเพลงเก่าๆนะคะที่ศิลปินยุคเก่าท่านได้เคยขับร้องเอาไว้เนาะนะคะก็คุณผู้ฟังเลือกว่าบอกว่าก็เลือกเป็นเวอร์ชันไหนหรือว่าเพลงไหนก็ได้ใช่ไหมก็เลยขออนุญาตเป็นเพลงนี้นะคะแต่ว่าก็จะเป็นบรรเลงเพราะๆนะคะไม่รู้ว่าชอบฟังหรือเปล่านะคะเป็นงานของอาจารย์ธนูหันตระกูลนะคะสำหรับอาจารย์ธนูแล้วก็วงใหม่ไทยนั่นเองนะคะซึ่งก็มีผลงานเยอะเลยนะคะหลายๆเพลงนะคะซึ่งในเวอร์ชันนี้ก็ถือว่าเป็นเวอร์ชันหนึ่งนะคะที่ฟังแล้วก็เย็นๆสบายๆฟังแล้วก็เพลินๆนะคะสำหรับดนตรีของใหม่ไทยเนี่ยก็จะมีความเขาเรียกว่าผสมผสานกันเนาะระหว่างเครื่องดนตรีฝรั่งนะคะแล้วก็ทำนองเพลงไทยนะทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่นะคะลงตัวมากๆนะคะแล้วก็ฝีมือของอาจารย์ธนูหันตระกูลนี่ก็ถือได้ว่าเป็นที่เรื่องลืออยู่แล้วเก่งกาจอยู่แล้วนะคะแล้วก็อัลบั้มของใหม่ไทยในทุกๆชุดนะคะเขาใช้วิธีการบันทึกสดนะคะดนตรีทุกชิ้นเล่นพร้อมกันนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเลยได้บรรยากาศของความเป็นดนตรีอย่างแท้จริงเนี่ยคือเล่นสดนะคะสมัยนั้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยศิลปินในยุคหลังเนี่ยเขาก็จะมาแจมกันก็คือเล่นสดเหมือนกันก็จะได้ความรู้สึกนะคะอารมณ์ไปอีกแบบหนึ่งกับเพลงที่เปิดจากที่อัดจากห้องบันทึกเสียงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเลือกเป็นเพลงนี้ค่ะ

ลาวดวงเดือนค่ะเลือกให้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังคุณรุ่งนะคะจากกรุงเทพนะคะสำหรับเพลงนี้นะคะอาจารย์ดนูหันตระกูลแล้วก็วงไหมไทยนั่นเองนะคะสำหรับเพลงนี้ก็อยู่ในอัลบั้มไหมไทยซิลเวอร์นะคะก็เป็นการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเพลงเขาเรียกว่าเกือบทั้งหมดเลยนะคะจากชุดไหมไทย1ถึง4เนี่ยวงไหมไทยเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเพลงนะคะที่เหมือนเป็นการรื้อฟื้นเรียบเรียงใหม่นะคะแทบจะทุกขเบ็ดโน้ตเลยทีเดียวนะคะก็จะได้เข้ากันกับรูปแบบของวงรูปแบบของแนวทางนะคะแบบใหม่นะคะแล้วก็บันทึกด้วยเป็นเทคโนโลยีดัชนีทวิกรมนะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นรายละเอียดลึกลงไปอีกเนาะนะคะจริงๆแล้วนักดนตรีที่เขาเคยร่วมบรรเลงกันนะทั้งบันทึกเสียงออกงานแสดงของวงใหม่ไทยในยุคบุกเบิกนะคะซึ่งในอดีตนั้นหลายๆท่านก็ตอนนั้นเนี่ยยังเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะตอนนี้ก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะประสบการณ์นี้อัดแน่นเต็มที่เลยนะคะหลากหลายนะคะแล้วก็ทำให้ได้มาเป็นอัลบั้มชุดนี้นะคะซึ่งสักปีถึง10ปียังไม่ถึง10ปีด้วยซ้ำนะคะสำหรับอัลบั้มนี้นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นการนำเสนอนะคะศิลปะในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเรื่องของเพลงเรื่องของดนตรีนะคะสำหรับลาวดวงเดือนนะคะในเวอร์ชันนี้เลือกให้ได้ฟังกันเบาๆเย็นๆสบายๆจากกรุงเทพนะคะคุณผู้ฟังถามว่าเหมือนวงฟองน้ำไหมครับนะคะก็น่าที่จะมีความคล้ายคลึงกันอยู่นะคะสำหรับวงฟองน้ำก็เป็นวงไทยร่วมสมัยนะคะที่ก็มีการผสมผสานกันระหว่างดนตรีไทยเดิมกับดนตรีตะวันตกนะคะแต่ว่าคนที่ก่อตั้งเนี่ยเขาก็เป็นฝรั่งนะคะที่เรารู้จักกันก็คืออาจารย์บรูซ แกสตันนะคะที่เป็นนักดนตรีชาวอเมริกันนะคะก่อตั้งอูตั้งแต่ปี24นะคะแล้วก็มีครูอีกท่านหนึ่งนะคะที่เป็นครูเกี่ยวกับการแสดงนะคะทางด้านดนตรีไทยแล้วก็ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยนะคะคุณครูบุญยงเกตคงนะคะก็จะเป็นเพลงที่เป็นแนวไทยประยุกต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะไทยฟิวชั่นนะคะก็จะมีเครื่องดนตรีไทยนะระนาดของวงเนี่ยนะคะที่เราได้เห็นกันมาผสมผสานบรรเลงด้วยการกับดนตรีสากลอย่างคีย์บอร์ดไฟฟ้าเนี่ยค่ะแล้วก็มีคอมด้วยเหมือนกันแล้วก็มีสร้างเสียงใหม่ๆนะคะก็คืออยากจะคงเอกลักษณ์ที่เป็นความเป็นไทยแล้วก็เป็นดนตรีร่วมสมัยที่เป็นตะวันตกด้วยนะคะวงฟองน้ำนี่ก็สร้างชื่อเสียงอย่างมากเลยทีเดียวนะคะมีเพลงที่เป็นเพลงพื้นบ้านนะคะโฟกมิวสิกงานที่เป็นเพลงเดิมๆนะคะที่เอามาร้องใหม่นี่ก็ถือได้ว่าสร้างชื่อเสียงแล้วก็ทำวงดนตรีได้น่าฟังในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะอย่างเพลงต้นวรเชษนะคะค้างคาวกินกล้วยในแบบฉบับของวงฟองน้ำก็เพราะเหมือนกันนะคะถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะเปิดไม่ทันเพลงอื่นนะคะจริงๆก็พอเปิดเพลงแล้วก็จะมันมีอะไรเกรดที่อยู่ตรงนี้อยู่ที่หน้าฟังนะคะอยากเล่าให้ได้ฟังอาจจะเสียเวลาคุณผู้ฟังไปนิดนึงนะขออภัยนะคะส่วนเพลงอื่นๆนะคะคุณเสกสิทธิ์ค่ะจากโคราชค่ะวันนี้เช้าวันเสาร์อยากฟังใจบางๆของพี่หนุ่มเสกเนาะนะคะคุณปี้บ้านเฮาบ่ลืมวันซืนแต่ค่อยฟังอาจารันมันก่ออาจารันไปแล้วเจ้าอยากฟังกุหลาบเวียงพิงนะคะปีสุนทรีเวชานนท์นั่นเองนะคะคุณเปิ่มศักดิ์ค่ะอยากฟังเจ็บนิดเดียวนะคะของคุณนิตยาบุญสูงเนินนั่นเองเนาะนะคะก็เดี๋ยวติดตามฟังด้วยกันนะคะ FM 100.75 ค่ะอสมทเชียงใหม่ M-Card Radio นะคะส่วนคุณหมีภูวันนี้นะคะคุณแม่ขอเพลงนะคะให้เข้ากันกับบรรยากาศฝนตกเช้านี้ที่ลำพูนนะคะจากอัลบั้มเพชรน้ำหนึ่ง

สนามอารมณ์นะคะจากอัลบั้มเพชรน้ำหนึ่งค่ะคุณอรวีสัจจานนท์นะคะคุณมีผู้เข้ามาจากลำพูนนะคะให้คุณแม่นะคะเอ็มขับเรดิโอค่ะอสมทเชียงใหม่ที่ลำพูนฝนตกนะเชียงใหม่ก็ตกแต่ตกนิดเดียวพอให้รถเปียกรถลายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ตอนนี้ฟ้าก็ยังครึ้มๆอยู่อาจจะมีแดดมาเบาๆบ้างนะคะแล้วก็หายไปครึ้มๆนะคะคุณเสกสิทธิ์ค่ะที่โคราชบอกว่าเพลงบรรเลงนะคะนึกถึงท่านนี้ก็คือโฉของวินเครื่องเป่าฮาร์โมนิกามีเพลงไทยรักคุณเข้าแล้วก็ไพเราะเช่นเดียวกันนะขอบคุณค่ะวันหลังถ้ามีโอกาสเนาะเดี๋ยวจะได้ฟังด้วยกันช่วยเลือกได้นะคะเพราะว่าก็อาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เปิดเท่าไหร่นะพอได้เปิดก็ให้ก็รู้สึกว่าเออมันสบายหูดีสบายใจนะคะคุณแอร์โชกุลนะคะสวัสดีค่ะเพลงมั่วนะเจ้ายินดีนักๆนะเจ้าขอบคุณค่ะคุณธนูเดชนะคะจากกรุงเทพอีกท่านหนึ่งนะคะคิดถึงทุกวันเสาร์เลยใช่ไหมคะวันธรรมดาก็คิดถึงได้ค่ะฟังด้วยกันนะคะเพียงแต่ว่าวันเสาร์ก็จะเป็นเพลงเก่านะคะสวัสดีค่ะคุณอิสมีเบิร์ดนะคะขอให้เป็นวันที่ดีเช่นเดียวกันนะคะทำถึงเสน่หานะคะคุณณดาวิยการนะคะเพลงก็อาจจะไปด้วยกันได้อะเนาะเออป่ะไปฟังเลยดีกว่าค่ะ

สน่หาค่ะคุณณดาวิยการนะคะคุณฟังเรื่องมาอีกหนึ่งเพลงนะคะอิสมีเบิร์ดค่ะขอให้เป็นวันที่ดีเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณค่ะคุณบอยค่ะจากกรุงเทพอีกท่านหนึ่งตื่นสายนะคะไม่ทันพลาดไปชั่วโมงหนึ่งจะขอเพลงทันไหมนะคะเดี๋ยวต้องรอดูไม่น่าจะทันนะคะเพลงอาจจะเต็มนะคะเดี๋ยวเปิดไม่หมดนะคะยังมีคิวเหลืออยู่หรือจะขอไว้ก่อนก็ได้นะคะถ้าทันเดี๋ยวจะได้เปิดให้เนาะนะคะขอบคุณค่ะคุณอู๊ดค่ะคุณพราช่วยนะคะเพลงม่วนจากหนองจอกกทม.อีกท่านหนึ่งนะคะขอบพระคุณนะคะติดตามฟังด้วยกันเหมือนว่าเราเพิ่งเคยทักกันเนาะสำหรับคุณอู๊ดค่ะนะคะบรรยากาศที่กรุงเทพนะคะวันนี้คุณผู้ฟังจากกทม.หลายๆท่านเลยนะคะติดตามฟังด้วยกันนะคะคุณธนูเดชก็กรุงเทพเหมือนกันนะคะช่วงนี้จะวุ่นวายนิดหนึ่งใช่ไหมคะไม่ได้ทักทายกันไม่เป็นไรค่ะนะคะถ้าว่างก็ทักทายกันได้วานๆกับเช้านี้เสียงสดใสจังเลยค่ะสดใสตอนนี้นะคะมาต้นชั่วโมงแหบไปแล้วนะมาเป็นพักๆเหมือนกันนะคะฝนด้วยเนาะอะไรด้วยนะคะคุณปิติภัทรสวัสดีค่ะรักข้ามขอฟ้านะคะจะทันไหมเพิ่งตื่นเหมือนกันไม่เป็นไรนะคะแต่ดูเวลาแล้วเนี่ยตอนนี้9โมงครึ่งเหลือเวลาอีกประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าจะต้องมีจิงกุ้งจิงเกิลอะไรอีกเนาะถ้าไม่ทันไม่เป็นไรนะคะดูจากสัปดาห์หน้านะคะได้อุ่นใจนิดนึงนะคะเพราะว่าอาทิตย์หน้ามีวันหยุดค่ะเราจะได้ฟังเพลงเก่านะคะวันพุธกลางสัปดาห์อีก1วันเย้2ชั่วโมงนะคะอาจจะอดใจรออีกนิดนึงนะคะ 2-3 วันนะคะอาทิตย์จันทร์อังคารเนี่ยวันพุธเดี๋ยวเปิดเพลงพิเศษเนาะสำหรับวันพุธนะคะที่เป็นเพลงเก่าพิเศษนะคะก็จะมีวันหยุดนะคะตะเริกอะไรอย่างงี้นะคะตอนนี้เราก็ทยอยไปก่อนนะคะถ้าไม่ทันอย่าว่ากันนะดิฉันก็แอบเครียดเหมือนกันนะเวลาเปิดเพลงให้คุณผู้ฟังไม่ทันนะชอบฟังเพลงเก่าเร็วๆเต้นๆใช่ไหมคะเร็วๆไปแล้วนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะแต่ก็ได้นิดเดียวเหมือนกันนะไม่เยอะเราไปตอนย้อนกันต่อค่ะเพลงนี้จะสับไปยังหลวงละปูนะเจ้ากุหลาบเวียงพิงค์นะคะคุณสุนทรีเวชานันท์ค่ะ

กุหลาบเวียงพิงนะคะคุณสุนทรีเวชานนท์นั่นเองนะคะเมื่อกี้ไม่ทันได้ทักอีกท่านหนึ่งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแอดมาตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงแล้วนะคะคุณอธิวัฒน์นะคะเป็นสมาชิกล่าสุดนะคะขอบคุณค่ะทางไลน์ของเรา MCOT CM 10075นะคะที่ขอเพลงเอาไว้ก็คือคุณทิพย์ธรรมสิรินะคะจากวันที่เหลืออยู่นะคะนี่ก็นานๆได้เปิดทีเหมือนกันเนาะ FM 100.75 ค่ะอสมทเชียงใหม่คุณเมธีสวัสดีค่ะคุณบรรเจิดพินทองใช่ไหมคะสวัสดีค่ะเพลงพรอดนะคะก็ฟังด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะติดตามเป็นเพื่อนกันที่นี่ค่ะ FM 100.75 ค่ะอสมทเชียงใหม่ MCOT Radio นะคะเพลงนี้อีกท่านหนึ่งขอไว้นะคะเจ็บนิดเดียวคุณเปิมศักดิ์นะคะนิตยาบุญสูงเนินค่ะ

0: นิตยาบนสูงเนินนะคะเจ็บนิดเดียวคุณเมธีบอกว่าเราต้องขอเดี๋ยวเพลงมาเองแนวเดียวกันทั้งนั้นก็จะได้ฟังต่อเนื่องกันเลยนะคะคุณนันทิราชนะคะถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะทำถึงหลงคุณพนิดาใช่ไหมคะคุณอโนไทยค่ะจากแม่ฮ่องสอนนะคะฝนตกตลอดคืนตื่นสายเลยครับไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนนะคะถ้าตื่นมาฟังทันนะคะก็ทันถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรแล้วก็ยังมีวันต่อไปให้คุณได้ฟังด้วยกันนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะสำหรับการติดตามนะคะ 100.75 นะคะอสมทเชียงใหม่ค่ะ M Cord Radio นะคะคุณธนุเดชร้องไห้เหรอคะฟังเพลงเจ็บนิดเดียวโอ้มีความหลังแน่เลยนะดูเพลงกันก่อนค่ะเลยเวลามานิดนึงนะคะฟังสิ่งน่าสนใจกันครู่เดียวค่ะกลับมาช่วงหน้าเบรกสุดท้ายละค่ะ
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
3: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ. อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมท.สามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความเร้าใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
7: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ียงของคุณทิพย์ธรรมสิรินะคะจากวันที่เหลืออยู่ค่ะเป็นเพลงที่ชื่อเดียวกันกับภาพยนตร์เลยนะคะก็จะเป็นแนวของคุณสุภักษรเป็นผู้กำกับนะคะแนวโรแมนติกดราม่าโรแมนติกคอมเมดี้ไหมคุณทิพย์เองก็นำแสดงด้วยนะคะคู่กันกับคุณสถาพรนาควิไลนะครับเพลงนี้คุณผู้ฟังเลือกไว้ค่ะคุณอัธิวัฒน์นะคะทางไลน์ของเรา MCOT CM 10075ค่ะเพลงนี้คุณฟ้าห้ามเขาไว้นะคะจากเสือธนพลอินทวิทย์นะคะเข้าใจไปเข้าใจมาเดี๋ยวเปิดเพลงไม่ทันรักคงยังไม่พอ

0: คน
1: เราสู่กันฟังค่ะพี่เบิร์ดธงชัยแม่อีไตนะคะคุณภวัตเลือกไว้นะคะเป็นจากคุณเป๋ากมลศักดิ์สุนทานนท์แต่คุณเป๋าก็หลักๆ ก็ร้องเพลงวงนั่งเล่นแหบๆเท่ๆคุณสุมาลีขอเพลงนี้ไว้จากสันปะตองค่ะ

ี่แหวนทิติมานนะคะเพลงนี้พี่ป้อมอัศนีก็มาช่วยแต่งด้วยค่ะเพลงนี้คุณผู้ฟังเลือกไว้นะคะรวมถึงเพลงนี้ด้วยค่ะเพลงนี้จากโคราชค่ะใจบางๆพี่หนุ่มเสก

ใจบางๆค่ะพี่หนุ่มเสกนะคะสวัสดีคุณวิสุทธ์ด้วยนะคะทักช้าไปนิดหนึ่งคุณวัฒนาด้วยค่ะสติ๊กเกอร์ที่ฉันเพิ่งจะมาทยอยตอบนะแต่ว่าเราก็คุยการตอบมาทางอากาศไปละนะคะขอบคุณทุกท่านเลยเพลงไหนไม่ทันค่ะติดไว้ก่อนค่ะวันพุธค่ะวันพุธวันหยุดพิเศษค่ะจะเป็นเพลงเก่าพิเศษแทนให้กับคุณผู้ฟังนะคะวันนี้คิวเยอะนิดนึงเนาะแล้ว775นะคะอสมทเชียงใหม่เอ็มข่าวเรดิโอสนิทท่านนึงวันนี้ทำถึงบรันดีเอาไว้หาจังหวะลงนะคะได้สุดท้ายเลย

เส้นทางรักนะคะจากออสบารันดีค่ะคุณผู้ฟังเลือกไว้ส่งท้ายกันเลยวันนี้อีกหนึ่งเพลงเนาะเพลงไหนไม่ทันเดี๋ยวติดไปก่อนนะคะเดี๋ยวอยู่กันต่อฟังเพลงด้วยกันกับพี่อุ้ยเวรินพัฒน์นะคะเราจะกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์ค่ะ10โมงเช้านะคะ11พฤษภาคมมีความสุขสำหรับวันนี้วันเสาร์พักผ่อนกันเต็มที่แดดมาแล้วค่ะสุขภาพกันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: รัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้รับรายงานกรณีดังกล่าวให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ซึ่งรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงลงพื้นที่กำกับดูแลคดีนี้สั่งการทีมสืบสวนภาค2เร่งรัดสืบสวนขยายผลโดยเร็วโดยให้สืบสวนขยายผลเรื่องตัวผู้ต้องหาประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศอาชีพและผู้เกี่ยวข้องกับที่มาของอาวุธว่าได้มาอย่างไรจากใครวิธีใดวัตถุประสงค์ในการครอบครองมีไว้เพื่ออะไรและจะนำไปทำอะไรเส้นทางการติดต่อในโทรศัพท์กับใครอย่างไรอะไรบ้างบัญชีและเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรโดยให้เร่งดำเนินการตามกรอบกฎหมายกำหนดอย่างเด็ดขาดพร้อมรายงานให้ทราบความคืบหน้าผลจนกว่าจะดำเนินคดีทั้งขบวนการนอกจากนี้ยังสั่งการพลตำรวจเอกสำราญรับข้อมูลจากสตม.คัดแยกบุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้าออกและอยู่ในประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญผิดปกติเช่นเข้าออกบ่อยครั้งลักษณะการอยู่ในประเทศไทยแต่ละครั้งอยู่นานหรือไม่เพื่อส่งข้อมูลให้กับตำรวจพื้นที่ตรวจสอบคัดแยกโดยปฏิบัติการด้านคันข่าวและเอ็กซเรย์ทั้งตัวคนต่างด้าวและที่พักอาศัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อีกร้านค้าจังหวัดลำพูนแห่เพิ่มสต็อกสินค้ารับไทยช่วยไทยพลัสผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าปลีกในจังหวัดลำพูนทั้งอำเภอบ้านโฮ่งอำเภอลี้และอำเภอเวียงหนองล่องซึ่งมีการเตรียมพร้อมรับโครงการชัยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้โดยพบว่าหลายร้านค้าปลีกมีการสั่งสินค้าเพิ่มสต็อกในโครงการดังกล่าวรวมทั้งมีการพูดคุยในกลุ่มชาวจังหวัดลำพูนทั้งชาวสวนผลไม้ชาวบ้านพนักงานโรงงานพ่อบ้านแม่บ้านและในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าไปในทิศทางเดียวกันว่ากำลังรอการมาถึงของโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งต่างยินดีที่จะได้จับจ่ายในราคาและสินค้าราคาถูกของโครงการมาช่วยแบ่งเบาค่าสินค้าต่างคนต่างทำการค้าก็คาดหมายในลักษณะเดียวกันว่าการค้าจะคึกคักขึ้นขายสินค้าได้มากกว่าที่เป็นอยู่เมื่อโครงการนี้มาถึงเจ้าของร้านค้าปลีกซึ่งตั้งอยู่ในหมู่3ตำบลบ้านโฮ่งอำเภอบ้านโฮ่งเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังจะมาร้านค้าเตรียมสินค้าที่ลูกค้าชอบซื้อชอบใช้ไว้แล้วเช่นน้ำปลาน้ำมันพืชผงซักฟอกและสินค้าอีกหลายรายการได้เตรียมไว้ถึง50%หรือได้เพิ่มสต็อกไว้มากกว่าเดิม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี Hybrid Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ Hybrid 10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ.อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมทสามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชน ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
6: ้สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Parkตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงการฟังเพลงค่ะต้อนรับเข้าสู่วันหยุดนะคะ MCOT Radio เชียงใหม่ 100.75 ค่ะชุ่มฉ่ำกันไปนะคะฝนโปรยปรายนะคะนิดๆใช่ไหมคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะตอนนี้ก็คลึ้มมาอีกรอบหนึ่งแล้วเหมือนกันค่ะวันนี้อาจจะได้เจอกับฝนนะคะฝนอาจจะมาเร็วเพราะว่าเมื่อคืนนี้เราก็รอใช่ไหมคะบางที่ก็5เมตร10เมตรนะคะบางที่ก็มาดึกหน่อยนะคะก็อาจจะมาช้าเนื่องด้วยนะคะกระแสเรื่องของลมต่างๆด้วยลมอาจจะมีการเปลี่ยนทิศแต่วันนี้ก็ฝากหลีกเลี่ยงนะคะใครจะไปเส้นทางดังกล่าวนะคะก็คือสะพานป่าแดดนะคะตรงตำรวจภาค5ตอนนี้กำลังมีการปิดกั้นการจราจรค่ะเขาดำเนินการกู้โป๊ะขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้สำเร็จนะคะหลังจากที่ดำเนินการมาหลายรอบอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดความยากลำบากนะคะกว่าเดิมเพราะว่าดินมันเป็นโคลนเป็นเลนเงี้ยนะคะเข้าไปอยู่ในโป๊ะนะคะนะก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับเจ้าหน้าที่เพราะว่าสัปดาห์หน้าค่ะเราก็จะเตรียมตัวเข้าสู่การเปิดภาคเรียนอย่างเต็มรูปแบบนะคะตลอดสัปดาห์ก็จะทยอยเปิดภาคเรียนนะคะฟ้าหลังฝนเป็นไงบ้างคะวันนี้บรรยากาศสดชื่นดีจังเลยใช่ไหมคะต้นไม้มองไปทางไหนก็เขียวขจีเลยทีเดียวหายใจนะคะให้เต็มปอดกันไปเลยนะคะคงไม่มีแล้วล่ะฝุ่นควันเอ่ยนะคะฝุ่นพิษเอ่ยตอนนี้ก็จะมีแต่เมฆฝนนะคะแล้วก็มีเม็ดฝนโปรยปรายนะคะเป็นกำลังใจให้หลายพื้นที่ด้วยค่ะที่มีทั้งลมมีทั้งลูกเห็บนะคะแล้วก็มีฝนตกน้ำป่าต่างๆด้วยนะคะเราจะผ่านไปให้ได้นะคะฤดูฝนยังไม่เป็นทางการนะคะประมาณการกันไว้ก็คือคาดการณ์ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้นั่นเองเริ่มต้นการที่งานจากวงพายนะคะจากวันที่เธอไม่อยู่มาถึงปามี่เพลงนี้ค่ะ

ตกมาเตอะฟ้าตกมาเตอะฝนนะคะเขาบอกอย่างนี้ก็ดีแล้วนะคะชุ่มฉ่ำกันไปนะคะ Green Season นะคะที่เรารอคอยค่ะก็หลายท่านนะคะก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะคะว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยนะคะมันจะมีฝนตกชุกนะคะหรือว่ามันจะแห้งแล้งนะคะมันจะเป็นฝนทิ้งช่วงนะคะแรกๆก็อาจจะมาละค่ะนะคะอย่างช่วงนี้นะคะที่มีการประกาศเพิ่มเติมนะคะว่าช่วงวันที่10เนี่ยนะคะก็จะ10ถึง15ใช่ไหมคะก็จะมีฝนมาอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะนะหลังกลางเดือนนี้เป็นต้นไปนะคะแต่ว่าสิ้นเดือนนี้นะคะจะยังไงแน่เราก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะนะก็เตรียมความพร้อมกันไว้นะคะไม่ว่าจะฝนหนักนะคะหรือว่าจะแล้งหนักนะคะเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้เนาะบริหารจัดการกันไว้ให้ดีค่ะเตรียมพร้อมเตรียมตัวกันไว้ด้วยนะคะก็สามารถที่จะส่งข้อความทักทายกันมาในช่วงของวันหยุดพักผ่อนสบายๆวันหยุดนะคะก็อาจจะอยากจะให้เวลามันหมุนช้าลงใช่ไหมเพราะว่าวันทำงานเนี่ยวันปกติเนี่ยแหมเวลามันไวจังเลยนะคะแป๊บๆเนี่ยค่ะตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่9ของเดือนพฤษภาคมแล้วใครอยากนอนตื่นสายนอนฟังเพลงนะคะนอนเน่าๆนะคะนะใส่ชุดนอนอยู่บ้านฟังเพลงเพราะๆกันได้ที่นี่เลยละกันนะคะร่วมกันจัดรายการค่ะส่งข้อความทักทายมาทาง LINE ID MCOTCM 10075 LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ของเราด้วยนะคะติดตามเพิ่มเติมกันได้ทาง TikTok ทาง YouTube แล้วก็ทางเพจ Facebook อสมทเชียงใหม่ของเราฟังสดที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect ด้วยค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาค่ะ

0: คำว่าเพื่อนนะคะมันไม่มีที่สิ้นสุดแน่นอนนะคะยังไงแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนกันได้ถึงแม้ว่าจะไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนก็ตามค่ะนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่คุณผู้ฟังนะคะตั้งอกตั้งใจฟังแต่เพลงแรกกันเลยค่ะตั้งแต่เริ่มเข้ารายการเขาบอกว่าเพลงอะไรนะคะจากวันที่เธอมาอยู่ค่ะกับวงพายมีเพลงกลางเก่ากลางใหม่นะคะเพลงใหม่ก็ให้คุณผู้ฟังสลับฟังกันได้ที่นี่เลยละกันวันนี้มีงานบุญมาฝากกันด้วยนะคะไหนๆก็ฝนเริ่มมาแล้วใช่ไหมคะงานบุญก็มาสิคะแล้วยิ่งวันนี้วันพระด้วยนะคะก็เอาบุญมาฝากกันค่ะนะหลายที่ก็เตรียมที่จะจัดกิจกรรมนะคะในวันสำคัญของแต่ละวัดวานะคะแต่ละสถานที่นั่นก็คือส่งน้ำพระธาตุใช่ไหมคะก็จะเริ่มทยอยกันแล้วตลอดเดือนนี้นะคะซึ่งนะคะทางวัดดับภัยเองนะคะก็มีฝากข่าวนะคะเรื่องของงานสะเดาะเคราะห์นพพระเคราะห์สืบชะตาหลวงประจำปีแล้วก็งานฉลองเจดีย์ดับภัยด้วยค่ะงานมีวันนี้นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ใครที่อยากจะไปร่วมนะคะฟังธรรมอยากจะไปร่วมสืบชะตานะคะเป็นงานปลอยหลวงนะคะฉลององค์เจดีย์ดับภัยค่ะที่วัดดับภัย2วันนะคะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะเผื่อว่าใครมีเวลาอยากจะแวะเวียนไปนะคะร่วมทำบุญกันได้เลยละกันนะคะอันนี้พระท่านนะคะก็มาฝากข่าวนะคะเมื่อวันก่อนนะคะนำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ไปร่วมกิจกรรมกันได้เลยละกันนะคะสาธุนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมานะคะพร้อมกับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำกันไว้ด้วยค่ะ
1: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ.อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมท.สามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
4: ้สถานีวิทยุอสมท.จังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

สองเพลงเพราะต่อเนื่องนะคะแม่ถูกใจไหมล่ะคะไม่ขอให้เป็นเหมือนใครนะคะนะในแบบของใครก็ของใครนะคะทำซ้ำกันไม่ได้นะคะศิรศักดิ์อิทธิพลพาณิชย์และยังมีนะคะสำหรับสายลมแห่งรักด้วยนะคะกับคุณเบนชลาทิตนะคะจากเรื่องกี่เผาค่ะนะคะดูละครแล้วอย่าลืมย้อนดูตัวเรานะคะคุณมิตรฟังจากวิทยุนะคะสัญญาณชัดเจนดีไหมคะนะบอกชื่อเพลงให้เราเสร็จสับเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะนะได้มีส่วนร่วมกันได้ค่ะแชร์กันมาหน่อยละกันนะคะส่งข่าวกันหน่อยค่ะว่าที่ใดฝนตกแล้วบ้างนะคะสำหรับเช้าของวันนี้เช้าของวันใหม่ค่ะ9พฤษภาคมแต่อย่าลืมนะคะว่าช่วง2ทุ่มคืนนี้นะคะอย่าลืมที่จะกดเข้าไปดูช่อง9 Mcard HD ของเราค่ะ2ทุ่ม20นะคะกับรายการหอมแผ่นดินค่ะพาไปชมบุรีรัมย์กันนะคะแบกเป้ไปเที่ยวบุรีรัมย์กันกับคุณเต้ยพงศกรค่ะไปเปิดประสบการณ์วิถีชุมชนสุดม่วนนะคะชิมเมนูเด็ดนะคะโจ๊กภูเขาไฟที่ใครไปต้องลองค่ะจะเด็ดแค่ไหนนะคะรอชมกันได้เลยนะคะสำหรับในค่ำคืนวันนี้ค่ะทางช่อง9หมายเลข30ของเราช่อง9 Mcard HD นะคะรายการหอมแผ่นดินติดตามกันได้หรือว่าจะชมย้อนหลังกันได้นะคะทาง YouTube นะคะทกสนะคะ BAAC Thailand ค่ะหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตรนะคะกับโจ๊กภูเขาไฟที่บุรีรัมย์เราก็จะพากันไปเที่ยวแบบนี้แหละนะคะโดยเฉพาะไปชมวิถีชีวิตวิถีชุมชนวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ในแต่ละท้องที่ที่จะนะคะโดดเด่นไม่ซ้ำแบบใครติดตามชมกันได้นะคะกับรายการหอมแผ่นดินค่ะทุกวันเสาร์ช่อง9ของเราค่ะ

โกต้มเตี๋ยวคั่วไก่โกต้มเตี๋ยวคั่วไก่ใครที่กำลังมองหาของกินอร่อยๆแซ่บหลายนะคะหอมฉ่ำรีบไปชิมโกต้มเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่แท้ๆความอร่อยที่จะทำให้คุณต้องกลับมาซ้ำอย่างแน่นอนมื้อเที่ยงนี้ปะไปกันนะคะกับร้านโกต้มเตี๋ยวคั่วไก่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะ

โรคประจำตัวนะคะงานจอกแครชนะคะก็ไม่ได้ฟังตั้งนานเลยนะคะกับคุณที่ถามถ่ายเข้ามาด้วยนะคะได้ฟังแน่นอนนะคะสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังขอแล้วก็แนะนำกันไว้ด้วยเอ็มคอร์ดรีโดเชียงใหม่ 100.75 นะคะฟังผ่านแอปได้ที่แอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเนคแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาดาวน์โหลดติดมือถือไว้ได้นะคะคุณจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารแล้วก็การฟังเพลงของเรารวบรวมจากทุกสื่อของอสวทเลยละค่ะมาไว้ในแอปนี้ทั้งสื่อดิจิตอลนะคะทีวีดิจิตอลเอ่ยวิทยุหรือจะเป็นเว็บไซต์ออนไลน์ของเรานะคะกิจกรรมวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายติดตามได้ในแอปนี้ค่ะแอปพลิเคชัน Mcord Connect ฟังสดกับเราได้ที่ radio.network.mcord.net นะคะหรือใครจะฟังผ่านวิทยุบนหน้าปัดวิทยุแบบนี้ก็ได้เลยนะคะ 100.75 ล็อกคลื่นนี้ไว้ได้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนจะได้ไม่พลาดทุกการฟังเพลงกันด้วยมีข่าวฝากนะคะจากทางมูลนิธิครูบาศรีวิชัยจังหวัดเชียงใหม่นะคะอยากจะเชิญชวนชายไทยผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็ศรัทธาครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญและนักพัฒนาแห่งล้านนาไทยสมัครเข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุรุ่นที่27นะคะมีชื่อรุ่นค่ะก็คือรุ่นถวายกุศลพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน9รูปด้วยกันจะอุปสมบทที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะคะในวันคล้ายวันกำเนิดครูบาเจ้าศรีวิชัย11มิถุนา2569แล้วไปเข้าฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดร่ำเปิงนะคะเป็นเวลา9วันจนถึง19มิถุนายนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะแต่อาจจะบริจาคสมทบได้ตามแต่จิตศรัทธาผู้สนใจสอบถามเรทเพิ่มเติมได้ทางมูลนิธิได้เลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่0897007939ตั้งแต่วันนี้จะถึงวันศุกร์ที่22พฤษภาคมนี้ในวันเวลาราชการนะคะก็แจ้งข่าวบอกกล่าวกันไปนะคะแต่ช่วงเที่ยงครึ่งวันนี้ค่ะอย่าลืมที่จะติดตามนะคะรายการเครือข่ายกับรายการ Mcord Radio โชว์เมืองเหนือนะคะที่จะพาทุกท่านเนี่ยไปท่องเที่ยวเมืองเหนือด้วยกันค่ะว่าในแต่ละจังหวัดนะคะมีกิจกรรมข่าวสารข้อมูลอะไรกันบ้างนะคะใน8จังหวัดภาคเหนือของเราวันนี้อสมทเชียงใหม่เราเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงให้ได้ติดตามกันด้วยบ่ายเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะกับ Mcord Radio ช่วงเมืองเหนือติดตามกันได้เลยที่นี่นะคะแต่ช่วงเที่ยงนี้นะคะติดตามสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมานะคะอยู่ด้วยกันต่อนะคะปิดท้ายกันที่ Sky Kick Ranger ก่อนร้านปิดนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: จอซุกอาวุธสงครามเพียบแค้นสอบพบป่วยซึมเศร้าเคยฝึกร่วมทหาร BHQ ไม่พอพบปืนของกลางเป็นของตำรวจหลุดจำนำด้วยประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ประสบผลสำเร็จไทยฟิลิปปินส์ขยายความร่วมมือหลายด้านพร้อมร่วมการผลักดันบทบาทอาเซียนอุตุเตือนอากาศแปรปรวนหลายจังหวัดฝนถล่มพายุกระหน่ำทำน้ำท่วมขังบ้านเรือนเสียหายทรัมป์มั่นใจคุมไวรัสฮันตาได้ขณะที่องค์การอนามัยโลกแถลงยอดผู้ป่วยและระดับความเสี่ยงบนเรือสำราญ MV Hondius ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงซึ่งจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยที่นำข่าวมารายงานความเคลื่อนไหวให้ได้ฟังกันนะคะเป็นประจำทุกวันเลยค่ะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงวันนี้เจอกันในวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569อยู่กับคุณสาธิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันค่ะข่าวแรกของวันนี้นะคะเรียกได้ว่าต้องติดตามกันต่อหลังเมื่อวานเนี่ยเหมือนจะเป็นอุบัติเหตุธรรมดานะมีรถคว่ำเกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีแต่ทำไปทำมาไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่ารถคันที่คว่ำนั้นซึ่งมีคนจีนนะคะเป็นคนขับไปพบอาวุธปืนแล้วก็พาไปขยายผลนะคะไปขยายผลที่บ้านหลังหนึ่งที่ชลบุรีนั่นแหละค่ะไปพบโอ้โหหลากหลายอาวุธไม่ว่าจะเป็นปืนเป็นระเบิดนะคะเรียกได้ว่าเป็นคลังแสงย่อมๆเลยก็ว่าได้ก็เป็นการที่ขยายผลนำมาซึ่งวันนี้ประเด็นนี้เป็นข่าวใหญ่นะคะเพราะว่าตำรวจได้ขยายผลจากคดีรถคว่ำที่ชาวจีนซึ่งจากตอนนั้นพบระเบิดอาวุธปืนเป็นจำนวนมากเจ้าตัวเนี่ยอ้างบอกว่านำมาจากระยองเตรียมนำไปทำร้ายตัวเองแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อนะคะจากกรณีที่ช่วงเย็นวานนี้ช่วง18:00 น.ตำรวจสืบสวนจังหวัดชลบุรีตม.ชลบุรีสภ.นาจอมเทียนสภ.ห้วยใหญ่ค่ะนำกำลังไปตรวจค้นบ้านพักภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่หมู่2ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากได้รับแจ้งจากสภ.นาจอมเทียนนะคะว่ามีอุบัติเหตุรถเก๋งคว่ำที่บริเวณถนนเรียบทางรถไฟสายเก่าเขตนาจอมเทียนมีชาวต่างชาติเป็นคนขับรถตรวจสอบบัตรทราบชื่อนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีถือพาสปอร์ตจีนมีบัตรประจำตัวสีชมพูด้วยมีผู้หญิงมาด้วยกันอีก1คนสัญชาติไต้หวันจากการไปตรวจค้นในรถพบอาวุธปืนสงครามก็เลยทำการสอบสวนนำตัวไปตรวจสอบไปตรวจค้นที่บ้านพักโดยการเข้าตรวจค้นพบอาวุธสงครามจำนวนมากมีของกลางที่ตรวจยึดได้นะคะก็ประกอบด้วยอาวุธปืนสั้นยี่ห้อ Glock 26จำนวน1กระบอกซองกระสุนปืน Glock 26 2อันกระสุนขนาด9มม10นัดซองกระสุนปืน M16 1ซองกระสุนปืน 5.56 มม28นัดซองพก1อันส่วนของกลางที่เจอนะคะจากการไปขยายผลตรวจบ้านพักไปเจอปืนเล็กยาว M16 2กระบอกซองกระสุนปืน M16 9อันกระสุนปืน 5.56 มมจำนวน763นัดดินระเบิด C4 1กล่องน้ำหนัก 2,486.4 กรัมมีดินระเบิด C4 อีก2แท่งนะคะน้ำหนัก 1,173 กรัมยังมีกับดักระเบิดสังหารบุคคลด้วยนะคะเป็นกับดักระเบิดสังหารบุคคลรัสเซีย4ลูกด้วยกันระเบิดสังหารบุคคลชนิดขว้างนะคะ4ลูกแล้วก็ในส่วนของระเบิดสังหารบุคคลชนิดขว้างมีหลายแบบเลยนะคะมีทั้ง BAK75M6 นะคะซึ่งมีเชื้อปะทุไฟฟ้าด้วยอีก7ดอกเรือนชนวนระเบิดกับดักระเบิด3เรือนนะคะมีเซฟตี้พิมพ์ปืนจำนวน2ชิ้นชุดรีโมทภาครับส่ง2อันเสื้อเกราะกันกระสุน3ตัวหน้ากากกันแก๊สพิษ2อันมีไส้กรองหน้ากากกันแก๊สพิษอีก6อันน้ำมันเบนซินถังละ20ลิตร4ถังนะคะเรียกได้ว่าเป็นคลังแสงย่อมๆเลยก็ว่าได้หลังจากที่ตำรวจเข้าตรวจคนบ้านพักก็มีการกันพื้นที่รอบๆ บ้านหลังดังกล่าว100เมตรส่งหน่วย EOD เข้าไปทำการเก็บกู้ระเบิด เบื้องต้นจากการสอบสวนนายหมิงเฉินนะคะหมิงเฉินซันเนี่ยบอกว่าเดิมมีอาชีพเปิดร้านขายสุราอยู่ที่กัมพูชาแล้วก็ย้ายมาอยู่เมืองไทยหลังจากมีปัญหาชายแดนส่วนอาวุธสงครามที่พบภายในบ้านค่ะซื้อมาจากบุคคลที่รู้จักผ่านโซเชียลในกลุ่มไลน์ลับเมื่อ 3-4 ปีก่อนมีการนัดรับกันในพื้นที่จังหวัดระยองส่วนระเบิด C4 ประกอบติดกับเสื้อเกราะเตรียมไว้ก่อเหตุฆ่าตัวตายนะคะทั้งนี้ค่ะคนดังกล่าวชายคนดังกล่าวนะคะยังพบว่ามีพาสปอร์ตทั้งจีนกัมพูชามีบัตรประจำตัวสัญชาติไทยบัตรสีชมพูนะคะทั้งนี้ทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีค่ะพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศก็ไปยังบ้านที่พบอาวุธสงครามมีการกำชับเจ้าหน้าที่นะคะให้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดนะคะแล้วก็ประสานตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาทำการเก็บหลักฐานค่ะทั้งนี้นะคะก็มีการนำตัวไปพิมพ์ลายนิ้วมือควบคุมไปฝากขังศาลจังหวัดพัทยาแจ้งข้อกล่าวหาค่ะซึ่งในการสืบสวนทางผบ.ตร.ก็กำชับนะคะว่าในเรื่องของการทำประวัติผู้ต้องหาการเดินทางเข้าออกประเทศรวมไปถึงอาวุธปืนที่ได้มาอย่างไรวิธีใดวัตถุประสงค์ครอบครองเพื่ออะไรตรงนี้ก็ย้ำชัดให้ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและให้รอบคอบค่ะ
1: ขณะที่ตำรวจก็เปิดเผยนะคะว่าหนึ่งในปืนของกลางที่หมิงเฉินซันอยู่ในมือของหมิงเฉินซันนะคะเป็นของตำรวจนครบาลสังกัดบกน.2จริงยืนยันว่าเป็นปืนสวัสดิการจำนำให้เพื่อนตำรวจหลายทอดค่ะโดยมีรายงานนะคะว่าผู้ต้องหาเนี่ยก็คือนายหมิงเฉินซันเนี่ยมีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและมีความชอบเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นพิเศษจึงมีการสะสมอาวุธปืนและระเบิดอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบก็พบว่าระเบิดดังกล่าวยังไม่สามารถใช้งานได้ส่วนจะมีแผนก่อเหตุหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ส่วนกระสุนปืนจากการตรวจสอบก็พบว่าผลิตในประเทศไทยขณะที่อาวุธปืนบางกระบอกที่ตรวจยึดได้ก็พบว่าเป็นอาวุธปืนของนายตำรวจยศดาบตำรวจสน.สายไหมที่ซื้อผ่านโครงการสวัสดิการก่อนจะถูกนำไปจำนำเมื่อปี2554ให้สารวัตรในสน.เดียวก่อนจะย้ายไปประจำที่อื่นจนหลุดจำนำไปเป็นทอดที่3ในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบทอดสุดท้ายว่าไปอยู่ในมือของผู้ต้องหาชาวจีนได้อย่างไรทางนี้ก็มีรายงานอีกนะคะว่าปัจจุบันนายตำรวจคนที่เป็นเจ้าของปืนคนแรกนั้นขณะนี้เป็นนายร้อยยศร้อยตำรวจตรีแล้วค่ะ
2: ค่ะอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะเป็นเหตุการณ์หญิงคลั่งพกมีดไปป่วนสนามบินแม่ฟ้าหลวงเพิ่งเกิดขึ้นนะคะเมื่อช่วงเช้าเหตุระทึกที่เกิดขึ้นนี้มีหญิงชาติพันธุ์ค่ะคุ้มคลั่งพกมีดเดินวนเวียนอยู่ที่บริเวณหน้าอาคารผู้โดยสารท่า

0: อากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายส่งเสียงโวยวายสร้างความแตกตื่นให้กับนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากก่อนเข้าควบคุมตัวได้อย่างปลอดภัยจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็ดูว่าจะเป็นคนที่คล้ายกับคนเสียสติไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนทราบเพียงว่าเป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายเจ้าหน้าที่จึงประสานกู้ภัยและทีมแพทย์นำตัวส่งรักษาอาการทางจิตพร้อมประสานญาติให้มารับตัวไปดูแลต่อเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็ดูแลเหตุการณ์ได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงหลังจากเกิดเหตุก็มีการคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สนามบินอย่างต่อเนื่องค่ะช่วงหน้ามีภารกิจนายกรัฐมนตรีจากการเดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์นะคะก็มีความสำเร็จนะคะในหลายด้านด้วยกันเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ติดตามข่าวกันต่อค่ะเมื่อช่วงเวลา 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นฟิลิปปินส์ซึ่งก็เร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงณห้องจัดเลี้ยงโรงแรมแชงกรีล่ามักตันเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือทวิภาคีกับนายเฟอร์ดินานด์โรมูอันเดสมาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นะคะในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48โดยภายหลังเสร็จสิ้นค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สรุปสาระสำคัญของการหารือนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฟิลิปปินส์ที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้อย่างดียิ่งการประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นและเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมโดยการหารือร่วมกันในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายในการแสวงหาแนวทางความร่วมมือที่นำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมบทบาทของฟิลิปปินส์ในการริเริ่มจัดการประชุม3ฝ่ายซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้หารือกันอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์จนนำไปสู่ความเข้าใจร่วมกันในหลายประเด็นสำคัญโดยฝ่ายฟิลิปปินส์มีบทบาทอย่างยิ่งในการส่งเสริมบรรยากาศแห่งความร่วมมือและความไว้วางใจผลการหารือครั้งนี้ถือเป็นที่น่าพอใจและนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างเสถียรภาพสันติภาพและความร่วมมืออันสร้างสรรค์ในภูมิภาคซึ่งทุกฝ่ายต่างก็ยินดีที่ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายหารือในเรื่องความร่วมมือระหว่างกันในหลายด้านทั้งความมั่นคงทางอาหารการค้าการลงทุนและพลังงานเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคค่ะ
0: ค่ะซึ่งในการเยือนของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครั้งนี้นะคะที่ไปประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ค่ะก็มีหลายประเด็นในเรื่องของการขยายความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของเกษตรอัจฉริยะเกษตรยั่งยืนอุตสาหกรรมฮาลาลแล้วก็มีการเสนอทำความตกลงการค้าข้าวหรือฟื้นการประชุมฟิลิปปินส์ไทยแลนด์เอเนอร์จีฟอรัมเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแล้วก็ผลักดันการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเป็นวาระสำคัญด้วยนะคะทีนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น แสดงความยินดีต่อฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนก็ยืนยันว่าไทยพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่รวมไปถึงแสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่ได้โทรศัพท์แล้วก็มีสารแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและยังเชิญประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมด้วยนะคะในประเด็นเรื่องของการหารือกันแล้วก็มีการขยายความร่วมมือกันหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงทางอาหารไทยก็พร้อมส่งเสริมการส่งออกข้าวสินค้าเกษตรไปยังฟิลิปปินส์แล้วก็เสนอจัดทำความตกลงการค้าข้าวช่วยความมั่นคงอุปทานข้าวให้แก่ฟิลิปปินส์ในระยะยาวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเกษตรอัจฉริยะเกษตรยั่งยืนอุตสาหกรรมฮาลาลด้านการค้าการลงทุนที่ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อการจัดประชุม Joint Trade Committee ระดับรัฐมนตรีพาณิชย์ที่จะจัดขึ้นฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรกปีนี้เชื่อว่าจะเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันด้านความมั่นคงพลังงานนายกก็เสนอให้รื้อฟื้นประชุม Philippine Thailand Energy Forum ซึ่งไทยเคยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในปี58นะคะอยากจะให้กลับมาหารือในเรื่องของกรอบความตกลงความมั่นคงทางปิโตรเลียมอาเซียนและโครงการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซอาเซียนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีย้ำเรื่องของการให้ความสำคัญต่อแรงงานฟิลิปปินส์ในไทยโดยเฉพาะภาคการศึกษาภาคบริการยืนยันว่าไทยจะดูแลสวัสดิภาพและการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อแรงงานฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะเดินทางออกจากเมืองเซบูเวลา 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็จะมีกำหนดถึงไทยค่ะที่ท่าอากาศยานฐาน2กองบิน6ในช่วงบ่าย 20:00 น.ของวันนี้ค่ะ
3: รัฐบาลดัน DLT และ TMS ยกระดับโลจิสติกดิจิทัลลดต้นทุนเพิ่มศักยภาพแข่งขันพร้อมกับเตรียมแผนรถเก่าแลกใหม่หนุนผู้ประกอบการใช้ EV ค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเดินหน้ายกระดับระบบขนส่งทางถนนและโลจิสติกไทยตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งให้ทันสมัยสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคโลจิสติกไทยและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนหนึ่งในโครงการสำคัญก็คือการพัฒนาระบบ DLTTMS หรือว่า Transport Management System ของกรมการขนส่งทางบกซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการขนส่งทางถนนช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนการขนส่งลดต้นทุนและยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งนี้ภาครัฐก็เตรียมปรับสูตรคำนวณอัตราค่าขนส่งและค่าโดยสารให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงควบคู่กับการแก้ปัญหารถตีเที่ยวเปล่าผ่านการใช้ข้อมูลบริหารจัดการการขนส่งเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการค่ะนอกจากนี้ในระยะต่อไปรัฐบาลก็ยังเตรียมเสนอโครงการรถเก่าแลกใหม่สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ส่งเสริมการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษจากภาคขนส่งควบคู่กับการผลักดันมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกซึ่งปัจจุบันมีผู้รับการรับรองแล้ว462รายครอบคลุมรถบรรทุกกว่า 64,000 คันค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มาดูความคืบหน้าเหยื่ออาจารย์อมแก้กรรมนะคะซึ่งข่าวนี้ก็มีมาสัก 2-3 วันแล้วแต่มีการตามกันต่อเนื่องจากมีเหยื่อมาร้องทุกข์เพิ่มเติมค่ะโดยวันนี้มีผู้เสียหายอาจารย์อมแก้กรรมโผล่เพิ่มนะคะผู้เสียหายวัย18ปีเท่านั้นเองค่ะมาร้องที่สายไหมต้องรอดโดยมีการแฉว่าถูกอาจารย์แก้กรรมเรียกเข้าห้องพูดจาลวนลามก่อนจับอวัยวะเพศแล้วก็ หลังจากที่เป็นข่าวดังนะคะทางแม่ของผู้เสียหายก็เลยมาที่เพจสายไหมต้องรอดมาขอความช่วยเหลือเพราะว่าเหตุเกิดกับลูกชายในลักษณะเดียวกันกับผู้เสียหายคนอื่นๆนะคะโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์

0: ปี68ขณะเดินทางไปทำธุระที่ภาคเหนือกับพ่อแล้วก็แม่เสร็จจากธุระค่ะแม่เห็นว่าอาจารย์คนดังกล่าวมีชื่อเสียงในโซเชียลก็เลยอยากจะแวะไปปรึกษาอาการปวดหลังนะคะแต่หลังจากอาจารย์พูดคุยอาการของแม่เพียงเล็กน้อยอาจารย์กลับให้ความสนใจกับตัวลูกชายค่ะก่อนจะเรียกลูกชายไปนั่งใกล้ๆแล้วมีการพูดจาเชิงลวนลามข้างหูจนเวลาผ่านไปถึงช่วงเที่ยงอาจารย์ก็ให้พ่อแม่ออกไปทานอาหารด้านนอกนะคะแต่ให้ตนนั้นกินข้าวอยู่กับอาจารย์เพียง2คนจนกระทั่งหลังกินข้าวเสร็จนะคะอาจารย์ได้พาตนเข้าไปในห้องกอดโดยให้นั่งสมาธิ5นาทีจากนั้นก็เริ่มพูดจาลามกอนาจารเกี่ยวกับสัตว์นะคะก็พูดถึงเรื่องสุนัขตัวนี้น่ารักไหมมีท่าไหนอะไรยังไงก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่น้องคนนี้เขาพยายามจะอธิบายให้ฟังว่ามีการลวนลามอย่างไรทั้งนี้ผู้เสียหายระบุว่าระหว่างที่อยู่ภายในห้องเนี่ยอาจารย์ยึดโทรศัพท์มือถือไปด้วยทำให้ไม่สามารถติดต่อใครได้หรือว่าบันทึกหลักฐานได้นะคะอีกทั้งยังมีการพูดจาแทะโลมนะคะแล้วก็ให้น้องเนี่ยถกกางเกงขึ้นย้ำว่าโดยให้มีการที่บอกให้น้องเนี่ยไปทำพฤติกรรมที่ไม่ดีนะคะเกี่ยวกับลักษณะทางเพศซึ่งน้องเนี่ยก็รู้สึกอึดอัดใจนะคะกับสิ่งที่อาจารย์ได้พูดแล้วก็ทำซึ่งตนอยู่ในห้องดังกล่าวเป็นเวลานานหลายชั่วโมงก่อนจะได้ออกมาในช่วงเย็นก็มีความอึดอัดใจเป็นอย่างมากทั้งนี้ตอนอยู่ในห้องอาจารย์คนดังกล่าวนะคะบอกว่าตัวน้องเนี่ยชะตาขาดเป็นเคสเร่งด่วนเลยจะต้องมีการกระทำตามที่อาจารย์บอกมานะคะซึ่งสิ่งที่อาจารย์บอกนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าทำเป็นอย่างยิ่งนะคะแต่ด้วยความที่น้องมีความกลัวนะคะเนี่ยแหละค่ะก็เหตุการณ์ก็เลยเกิดขึ้นในส่วนแม่ผู้เสียหายบอกว่าหลังจากเดินทางกลับลูกชายก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังยอมรับว่ารู้สึกผิดและที่พาลูกชายไปพบอาจารย์คนดังกล่าวหมดศรัทธาทันทีที่ผ่านมาไม่กล้าแจ้งความเพราะไม่มีหลักฐานอีกทั้งวันเกิดเหตุพบว่ามีลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์หลายคนเป็นข้าราชการมียศมีตำแหน่งก็เลยเกิดความหวาดกลัวค่ะแต่ภายหลังพบข้อมูลโซเชียลว่ามีผู้เสียหายอีกหลายคนอ้างว่าเจอพฤติกรรมเดียวกันก็วันนี้ก็เลยเป็นโอกาสที่เข้ามาร้องทุกข์กับเพจสายใหม่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: 12:21 นะคะติดตามข่าวกันต่อค่ะหลายจังหวัดก็เกิดฝนถล่มพายุกระหน่ำทำให้น้ำท่วมขังและบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายค่ะโดยที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงก็อาจจะทำให้เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังหลายจังหวัดช่วง 8-10 พฤษภาคมนี้จึงสั่งเตรียมพร้อมรับมือปริมาณฝนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักและพื้นที่ที่มีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานส่วนสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยก็ให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดค่ะทางด้านของภาคอีสานนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาก็สภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลกุดน้อยอำเภอสีคิ้วรถที่สัญจรตามเส้นทางต่างๆต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังและเปิดไฟหน้ารถตลอดเวลาค่ะประกอบกับมีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรทำให้รถที่สัญจรต้องชะลอความเร็วเคลื่อนตัวได้ช้าบางพื้นที่มีน้ำท่วมทางเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ก็แจ้งเตือนให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและลดความเร็วเพื่อป้องกันอุบัติเหตุส่วนที่จังหวัดนครพนมค่ะเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนประชาชนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองส่งผลเกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงนานกว่า1ชั่วโมงนะคะก็พบว่าบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลังคาถูกพายุพัดพังกว่า20หลังคาเรือนนอกจากนี้ก็ยังมีเสาไฟฟ้าต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นหลายจุดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบให้ความช่วยเหลือเร่งฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนตัดต้นไม้ที่หักโค่นออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะซึ่งทางด้านของจังหวัดก็พร้อมสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายค่ะ
1: มีเหตุยิงหนุ่มส่งพัสดุนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คลองหลวงปทุมธานีค่ะตำรวจสภ.คลองหลวงและตำรวจพิสูจน์หลักฐานอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งปากซอยสุขสมบูรณ์หมู่9ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพบกองเลือดกระจายเป็นจำนวนมากมีปลอกกระสุนปืนด้วยนะคะมีคนเจ็บที่ชื่อนายอนุรักษ์หรืออามีนอายุ24ปีบาดเจ็บถูกยิงด้วยอาวุธปืน9มม.กระสุนเข้าหน้าท้อง2นัดไหล่ซ้าย1นัดขาซ้าย1นัดรวม3นัดถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลสอบปากคำแฟนสาวคนเจ็บให้ข้อมูลว่าแฟนหนุ่มทำงานขับรถส่งพัสดุก่อนเกิดเหตุเจมส์แล้วก็เต้โทรศัพท์มาชวนแฟนหนุ่มของตัวเองเนี่ยไปจังหวัดน้องคายแต่ไม่รู้ว่าไปทำธุระอะไรก่อนจะเกิดการทะเลาะกันทางโทรศัพท์จากนั้นไม่นานค่ะเจมส์และเต้ขับรถ SUV สีขาวมาจอดหน้าบ้านเมื่อตัวและแฟนหนุ่มเดินออกจากบ้านเต้เนี่ยไปเปิดประตูด้านหลังฝั่งซ้ายลงมาคนเดียวแล้วบอกให้แฟนตนขึ้นรถแต่แฟนตนไม่ยอมไปก็เลยเกิดการโต้เถียงกันโดยเต้พยายามฉุดกระชากลากตัวแฟนของตนขึ้นรถไปนะคะแต่แฟนตนก็ถอยหลังหนีเข้าบ้านเต้ก็เลยชักปืนออกมายิงใส่แฟนของตน 3-4 นัดก่อนขับรถหลบหนีไปตรงนี้นะคะค่ะสำหรับแฟนตนเนี่ยไม่ก็มีอาชีพเป็นคนที่ขับรถส่งของพัสดุนะคะเบื้องต้นตำรวจสภ.คลองหลวงก็คาดนะคะว่าคนเจ็บและผู้ก่อเหตุ2คนเป็นเพื่อนกันค่ะปมเหตุยังไม่ชัดเจนว่าเกิดความขัดแย้งเรื่องใดและผู้ก่อเหตุมาชวนคนเจ็บไปจังหวัดหนองคายไปทำอะไรตรงนี้แหละจะต้องเร่งสืบสวนขยายผลและจะต้องเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนีเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุค่ะ
0: รัฐบาลชูระบบสุขภาพวันเฮลท์นะคะเฝ้าระวังภาวะดื้อยาทั้งระบบนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2558ถึง2568พบว่ามีอัตราการดื้อยากลุ่มคาร์บาพิแนมหรือว่ายาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายมีอัตราดื้อยาสูงกว่าร้อยละ70และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาซึ่งเป็นกลุ่มยาปฏิชีวนะที่สามารถรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิดร้อยละ35 ถึง45ซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อรุนแรงในอนาคตสำหรับประชาชนหรือผู้ป่วยเพื่อหยุดยั้งเชื้อดื้อยาควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดค่ะแม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดค่ะ
1: มาดูข่าวต่างประเทศนะคะโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมั่นใจว่าจะสามารถคุมสถานการณ์ไวรัสฮันตาได้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแถลงเมื่อวันศุกร์ว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสฮันตาดูเหมือนจะอยู่ภายใต้การควบคุมที่ดีมากไวรัสตัวนี้เป็นที่รู้จักกันดีทีเดียวมีมานานแล้วและไม่ได้ติดต่อง่ายเหมือนโควิดแต่ก็จะต้องรอดูกันต่อไปและกำลังศึกษาอย่างใกล้ชิดพวกเรามีคนเก่งมากที่คอยเฝ้าสังเกตการเรื่องนี้มาตลอดขณะที่องค์การอนามัยโลกนะคะหรือว่า WHO เปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุดเชื่อมโยงกับเรือสำราญ MV Hondius ว่าขณะนี้มีผู้คนล้มป่วยทั้งหมด8คนแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่ยืนยัน6คนและเข้าข่ายสงสัยติดเชื้ออีก2คนจำนวนนี้เสียชีวิตไปแล้ว3คนไวรัสฮันตาระบาดครั้งแรกบนเรือสำราญ MV Hondius เมื่อวันที่2พฤษภาคมขณะที่มีคนอยู่บนเรือประมาณ150คนทั้งนี้นะคะมีผู้ที่เดินทางออกจากเรือไปก่อนหน้านี้34คน WHO ยืนยันว่าไวรัสฮันตาที่ระบาดบนเรือเป็นสายพันธุ์ Andes ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวที่สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้โดยมักเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดเป็นเวลานานกับผู้ป่วยที่เริ่มแสดงอาการพร้อมประเมินว่าความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้างอยู่ในระดับต่ำขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกแถลงผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนบนเรือสำราญ MV Hondius จะต้องเข้ารับการรักษาการคัดกรองทางการแพทย์ทันทีที่เรือไปถึงหมู่เกาะคานารีของสเปนเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสฮันตาโดยจะมีทีมแพทย์และนักระบาดวิทยาเข้าประเมินอาการทุกคนบนเรือรวมถึงตรวจสอบประวัติการสัมผัสใกล้ชิดเพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดก่อนอนุญาตให้ขึ้นฝั่งขณะที่ชาวสเปนที่อยู่บนเรือ14คนถูกส่งไปกักตัวที่กรุงมาดริดแล้วค่ะด้านกลุ่มคนงานท่าเรือในเมืองเตเนริเฟเกาะใหญ่สุดและมีประชากรมากสุดของแคว้นคานารีในมหาสมุทรแอตแลนติกของสเปนออกมาประท้วงต่อต้านการมาถึงของเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งมุ่งหน้าจากประเทศหมู่เกาะเคฟเบิร์ตมายังหมู่เกาะคานารีคาดว่าจะเดินทางไปถึงช่วงเที่ยงวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นผู้ประท้วงบางส่วนกลัวว่าเชื้อนี้จะแพร่ระบาดบนเกาะขณะที่บางส่วนกังวลการมาถึงของเรือดังกล่าวจะทำ

0: ให้พื้นที่การทำงานท่าเรือนั้นถูกปิดกั้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรือลำดังกล่าวก็ไปถึงเกาะเตเนริเฟไม่ได้เทียบท่าเรือโดยตรงแต่จะใช้วิธีทอดสมอบริเวณใกล้เคียงและใช้เรือลำเล็กทยอยรับคนจากเรือมาขึ้นฝั่งแทนซึ่งก็เป็นไปตามคำขอของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อให้ความสบายใจของคนในท้องที่โดยรัฐบาลสเปนนะคะย้ำจริงๆแล้วการให้เรือเทียบท่าไม่ได้มีความเสี่ยงต่อสาธารณสุขแต่ก็ยอมปรับแผนตามคำขอของท้องถิ่นทั้งองค์การอนามัยโลกนะคะก็ยืนยันว่าความเสี่ยงต่อสาธารณะนั้นยังอยู่ในระดับต่ำทั้งนี้การเตรียมความพร้อมท่าเรือของเรือกรานาดิยาบนเกาะเตเนริเฟแคว้นคานารีได้เริ่มเตรียมพื้นที่รองรับเรือสำราญ MV Ondius ลำนี้แล้วค่ะ
1: ทรัมป์ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของรัสเซียกับยูเครนนะคะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่ารัสเซียและยูเครนได้ตกลงหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลา3วันตั้งแต่9ถึง11พฤษภาคมเพื่อความสงบในช่วงรัสเซียจัดงานวันแห่งชัยชนะพร้อมทั้งตกลงแลกเปลี่ยนตัวเฉลยศึกฝ่ายละ 1,000 คนนายทรัมป์บอกว่าเขาอยากจะให้ระยะเวลาหยุดยิงยาวนานกว่านี้ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากทางรัฐบาลรัสเซียและรัฐบาลยูเครนต่างเคยกล่าวหากันว่าละเมิดการหยุดยิงที่แต่ละฝ่ายประกาศขึ้นเองก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุผ่านแพลตฟอร์ม True Social ว่าการพักรบครั้งนี้จะรวมถึงการระงับปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดและหวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดสงครามที่ยืดเยื้อและสูญเสียมานานกว่า4ปีพร้อมย้ำว่าการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทุกวันค่ะ
0: หมดเวลาครบทุกประเด็นแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้คุณสัชชิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ัดเรดิโอโชว์เมืองเหนือวิทยุอสมทภาคเหนือที่มีเครือข่ายครอบคลุมมากที่สุดพบกับพวกเราได้ในรายการ MCOT Radio Show เมืองเหนือรายการที่จะพาคุณตะลุยเมืองเหนือด้วยกันนะคะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ MCOT Radio Show เมืองเหนือนะคะประจำวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569ค่ะโดยสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่นะคะกับดิฉันวิริณพัฒน์สมศักดิ์เกตกรดำเนินรายการนะคะในช่วงเที่ยงครึ่งของวันนี้นะคะชุ่มฉ่ำกันไปนะคะในหลากหลายพื้นที่นะคะทั่วทั้งภาคเหนือแต่บางที่ก็ตกบ้างตกน้อยนะคะแตกต่างกันไปวันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะฝนตกหนักลมกระโชกแรงรวมถึงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันไว้ด้วยค่ะส่งกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านกันด้วยต้อนรับกันนะคะกับ MCOT Radio Show เมืองเหนือนะคะที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังเรานะคะผ่านทางแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะหรือจะเป็นหน้าปัดวิทยุนะคะอสมทเชียงรายที่ 101.25 ที่ลำปาง FM 99น่านFM 92พิจิตร 107.75 พิษณุโลก 106.25 และสุโขทัย FM 99.25 ด้วยนะคะวันนี้อสมทเชียงใหม่ 100.75 เป็นแม่ข่ายในการติดตามนะคะในการกระจายเสียงในช่วงนะคะเที่ยงครึ่งของวันนี้ด้วยนะคะทักทายกันด้วยนะคะ0532100075รวมถึง LINE ID MCOTCM 10075และ LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ค่ะเริ่มต้นกันนะคะที่งานของลันนาคัมมินส์นะคะนะหนุ่มใต้สาวเหนือนี่นะคะก็ได้บรรยากาศค่ะเพราะว่าในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะเราจะเข้าสู่ฤดูฝนนะคะรอประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วยซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็เตรียมความพร้อมที่จะประกาศการเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการซึ่งก็จะมีเกณฑ์นะคะที่จะพิจารณาถึง3ประการด้วยกันที่จะบ่งชี้ว่าประเทศไทยเราพร้อมแล้วที่จะผ่านฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนแล้วก็เกษตรกรเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงกันในช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะคะยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมนะคะแล้วก็มีประกาศเพิ่มเติมด้วยนะคะเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองวันที่10ถึง15พฤษภาคมนี้ซึ่งหลักเกณฑ์นะคะที่จะเข้าข่ายว่าเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะก็คือเรื่องของปริมาณและก็การกระจายของฝนค่ะพื้นที่จะต้องมีฝนตกชุกต่อเนื่องนะคะครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 60% ของพื้นที่ทั้งหมดติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันรวมถึงทิศทางลมระดับล่างนะคะที่ความสูง 1.5 กิโลเมตรลมที่ระดับความสูงประมาณ 1.5 กิโลเมตรก็คือระดับฐานเมฆต้องเปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งก็จะเป็นลมที่พัดนำเอาความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามันเข้าสู่ปกคลุมประเทศไทยรวมถึงอีกปัจจัยก็คือทิศทางลมระดับบนค่ะที่ความสูง10กิโลเมตรลมที่ระดับความสูงประมาณ10กิโลเมตรขึ้นไปต้องเปลี่ยนทิศทางเป็นลมฝ่ายตะวันตกซึ่งก็เป็นสัญญาณยืนยันการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบรรยากาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นการสมบูรณ์นั่นเองนะคะก็รอนะคะอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะโดยมากแล้วนี่นะคะเราก็เตรียมพร้อมนะคะทั้งในส่วนของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนพืชผลทางการเกษตรนะคะเพราะว่าเกรงว่าจะได้รับผลกระทบนะเป็นบริเวณกว้างซึ่งก็เคยเกิดขึ้นนะคะในหลายพื้นที่สร้างความสูญเสียต่อทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตของประชาชนด้วยของเชียงใหม่เนี่ยนะคะก็ถูกกำหนดเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสูงได้มีการสั่งการนะคะให้อำเภอเทศบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งนะคะใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงขณะที่เกิดพายุรวมถึงเกษตรกรเตรียมป้องกันผลผลิตและก็สัตว์เลี้ยงจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยหรือแจ้งสายด่วนปพ1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือประสานหน่วยงานในพื้นที่ให้เข้ามาดูแลช่วยเหลือแก้ไขนะคะอย่างเร่งด่วนค่ะทางสำนักงานสทนชนะคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ออกประกาศเตือนให้เราเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันนี้นะคะจนถึง10พฤษภาคมนี้ด้วยนะคะที่จะมีฝนติด ต่อกัน3วันติดด้วยกันระวังน้ำท่วมแล้วก็ฟ้าผ่าส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในหลายพื้นที่ของบ้านโฮงลี้ลำพูนแม่ทานะคะรวมถึงทุกอำเภอของจังหวัดน่านกันด้วยนะคะทางองค์การอนามัยโลกเองนะคะรวมถึงนักพยากรณ์อากาศทั่วโลกก็ออกมาเตือนนะคะปรากฏการณ์เอลนินโญที่กำลังก่อตัวและอาจจะทวีความรุนแรงที่สุดในรอบทศวรรษในรอบ10ปีทวีปเอเชียจะต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนและก็ภัยแล้งรุนแรงและไทยเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงกันด้วยร้อนก็ร้อนสุดๆเลยใช่ไหมคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะซึ่งทางจังหวัดเชียงรายเองนะคะก็เคยเกิดเหตุการณ์อุทกภัยร้ายแรงมาแล้วหลายต่อหลายครั้งด้วยกันนะคะล่าสุดนี้นะคะเชียงรายมีแผนเร่งด่วนอย่างไรกันบ้างนะคะเราไปติดตามกันนะคะสำหรับในช่วงนี้กับ MCOT Radio Show เมืองเหนือในช่วงเปิดเมืองเหนือกันค่ะ
1: MCOT Radio Show เมืองเหนือช่วงเปิดเมืองเหนือ
0: สำหรับที่จังหวัดเชียงรายเองนะคะก็เตรียมแผนนะคะทั้งในระยะเร่งด่วนนะคะแผนระยะสั้นแล้วก็แผนระยะกลางและระยะยาวไว้แล้วนะคะซึ่งเชียงรายเองนะคะเดินหน้าที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมแม่สายยืนยันค่ะว่าไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดเตรียมพร้อมรับมือกับฤดูฝนในปี2569มีการประสานงานกับทางกองทัพภาคที่3และก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจพื้นที่ซ่อมแซมแนวป้องกันน้ำท่วมมีการเสริมบิ๊กแบ็คนะคะจำนวน5จุดด้วยกันในพื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่สายและเทศบาลตำบลเวียงพางคำให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้นะคะซึ่งนะคะที่ผ่านมาก็ปรากฏว่ามีข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ออกมาเยอะเลยนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายเองค่ะโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายออกมาชี้แจงถึงข้อเท็จจริงที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนนะคะว่าทางจังหวัดเองนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจและมีการจัดทำแผนเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่แม่สายอย่างเป็นระบบโดยแผนระยะเร่งด่วนนะคะก็คือเตรียมรับมือก่อนฤดูฝนอย่างในช่วงนี้นะคะมีการซ่อมแซมแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวกึ่งถาวรหรือว่าบิ๊กแบ็คทางจังหวัดนั้นมีการประสานงานร่วมกับกองทัพภาคที่3หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่ประเมินราคาซ่อมแซมแนวป้องกันน้ำท่วมจำนวน5จุดในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สายและเทศบาลตำบลเวียงพางคำค่ะซึ่งกรอบเวลาการดำเนินงานนะคะก็คือช่วงนี้ช่วงสำรวจออกแบบจะแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ค่ะ10พฤษภาคมและคาดว่าจะดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ให้ทันก่อนเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มรูปแบบมีการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เตรียมพร้อมในการใช้จ่ายงบประมาณนะคะเพื่อสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานส่วนแผนระยะสั้นนะคะก็คือปีงบประมาณ2568โครงการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทางน้ำปรากฏว่าเราได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ68รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 39,367,300 บาทปัจจุบันนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบโครงการแล้วค่ะขณะนี้จังหวัดเชียงรายก็อยู่ระหว่างการจัดส่งเอกสารขอใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปและแผนระยะกลางและระยะยาวนะคะโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงระบบระบายน้ำโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองก็มีการขอรับงบประมาณกลางวงเงินรวมกว่า 2,950 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างแนวคันกั้นน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางน้ำโดยปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการศึกษาสำรวจออกแบบรวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่นะคะซึ่งเราก็คาดว่าอีก6ปีค่ะนะคะเราจะแล้วเสร็จนะคะคาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนเนี่ยในปี2575ขณะที่จังหวัดเชียงรายก็ยืนยันนะคะว่าทุกภาคส่วนที่เรามีการร่วมมือกันอย่างเต็มที่ปกป้องชีวิตทรัพย์สินของประชาชนในเขตเศรษฐกิจชายแดนรวมถึงได้มีการจัดประชุมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดให้ การบริหารจัดการน้ำและก็อุทกภัยนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดนะคะก็อย่าห่วงเลยนะคะเราก็อยากที่จะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ถึงแม้ว่าทางฝั่งเมียนมาเองเนี่ยเขาจะสร้างกำแพงกั้นน้ำนะคะสูงถึง6เมตรอ่ะนะคะสูงมากเลยนะคะแล้วก็นะคะอย่าเพิ่งหวั่นวิตกแต่อย่างใดนะคะก็ต้องเชื่อมั่นนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในแต่ละระยะเร่งด่วนระยะกลางแล้วก็ระยะยาวของเราค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรานะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ก็ภาคเหนือด้วยนะคะเราจะมีงานบุญกันเยอะเลยนะคะถ้าเกิดว่าเข้าสู่ช่วงของฤดูฝนอย่างเป็นทางการละค่ะก็จะมีงานประเพณีหลากหลายเลยนะคะเส้นที่เชียงใหม่ค่ะเราเตรียมจัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินเสาหลักเมืองเชียงใหม่ระหว่างวันที่13ถึง19พฤษภาคมนี้มีเข้าอินทขินแล้วเราก็มีออกอินทขินด้วยนะคะออกอินทขินเนี่ยวันที่20พฤษภาคมณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินหรือว่าเสาหลักเมืองเชียงใหม่เป็นประเพณีที่เก่าแก่ค่ะที่เราเชื่อว่าช่วยให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขฝนตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็เป็นการสักการะบูชาเสาอินทขินเสาหลักเมืองเชียงใหม่สร้างขวัญกำลังใจแล้วก็เป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวแก่บ้านเมืองสักการะดวงวิญญาณของบรรพบุรุษให้พ้นภัยพิบัติแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองณวิหารเสาอินทขินวัดเจดีย์หลวงใจกลางเมืองเชียงใหม่นะคะในช่วงเดือน8เหนือก็คือช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นการบูชาเสาหลักเมืองด้วยขันดอกหรือว่าพานดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็น้ำขมิ้นส้มปล่อยซึ่งทางวัดเราก็มีบริการด้วยหรือว่าท่านจะนำมาจากบ้านก็เป็นการดีเลยนะคะสำหรับเสาอินทขินหรือว่าเสาหลักเมืองเชียงใหม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ตามตำนานก็เล่าว่าชุมชนชาวลั้วเคยประสบภัยและก็ความเดือดร้อนโดยได้ขอความช่วยเหลือจากพระอินทร์และได้รับประทานบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์3บ่อรวมถึงเสาอินทขินเพื่อคุ้มครองเมืองต่อมานะคะก็ได้มีการอัญเชิญเสาอินทขินมาฝังไว้กลางเมืองเชียงใหม่เพื่อเป็นหลักค้ำจุนบ้านเมืองเดิมนั้นประดิษฐานอยู่ที่วัดอินทขินสะดือเมืองแล้วก็ย้ายมายังวัดเจดีย์หลวงในสมัยพระเจ้ากาวิละได้ปลูกต้นยางนานะคะแล้วก็สร้างรูปปั้นกุมภันธ์เป็นสัญลักษณ์ชาวเชียงใหม่และชาวล้านนาให้ความเคารพสักการะนะคะเสาอินทขินภายใต้ฐานบรรจุเครื่องสักการะไว้เป็นจำนวนมากก็มีข้อห้ามนะคะสำหรับสตรีไม่ว่าชาติใดศาสนาใดขึ้นไปบนวิหารอินทขินเพราะสตรีมีประจำเดือนค่ะมีความเชื่อว่าจะเป็นการลบหลู่แล้วก็ทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของเสาอินทขินแม้แต่ผู้ชายที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยก็จะหรือว่าไม่เคารพนะคะก็ไม่สมควรขึ้นบนวิหารเสาอินทขินเชื่อว่าหากมีการฝ่าฝืนก็จะทำให้บ้านเมืองนั้นเกิดเพศภัยภายในวัดเจดีย์หลวงนะคะยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จุดสักการะสำคัญอีกมากมายนะคะที่อยากจะเชิญชวนมาร่วมงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินในปีนี้ด้วยกันนะคะนะแล้วก็เชิญชวนนะคะในช่วงวันที่13จนถึง19พฤษภาคมนี้นะคะรวมถึงมีการออกอินทขินในวันที่20พฤษภาคมนี้ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะเราบูชาเสาอินทขินเสาหลักเมืองเชียงใหม่แล้วในช่วงของวันวิสาขบูชานะคะก็ปีนี้เนี่ยตรงกับวันที่31พฤษภาคมในช่วงปลายเดือนนี้พอดีเลยวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็วันสำคัญของโลกนะคะวันประสูติตรัสรู้ปรินิพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชียงใหม่เราก็เตรียมงานประเพณีเตียวขึ้นดอยค่ะไหว้สาปารมีพระบรมธาตุประจำปี2569อีกด้วย

เตลขึ้นดอยนะคะก็คือเดินขึ้นดอยด้วยกันค่ะนะนำเอาน้ำขมิ้นส้มปล่อยดอกไม้ต่างๆนะคะพากันเดินขึ้นดอยสุเทพในช่วงค่ำคืนของวันวิสาขบูชาก่อนวันวิสาขบูชาเพื่อไปนมัสการพระบรมธาตุแล้วก็ประกอบพิธีทางศาสนาอันที่การสวดมนต์ฟังธรรมนะคะเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงพลังศรัทธาในพระศาสนาแล้วก็เชื่อกันว่าการเดินขึ้นไปสักการะด้วยตนเองจะก่อให้เกิดอานิสงส์และก็ความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองทั้งยังสะท้อนถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวล้านนาค่ะที่มีการรวมตัวกันอย่างยิ่งใหญ่ในทุกปีค่ำคืนของวันขึ้น14ค่ำเดือน8เหนือเป็นคืนก่อนวันวิสาขบูชา1วันนะคะเราก็จะพากันเตลขึ้นดอยหรือว่าเดินขึ้นดอยส่วนในช่วงเช้านะคะวันรุ่งขึ้นก็คือวันวิสาขบูชาเราก็จะมีการทำบุญตักบาตรมีพิธีอัญเชิญน้ำสงพระราชทานและผ้าไตรพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นรถบุษบกนะคะนำเครื่องสักการะแบบล้านนาอย่างยิ่งใหญ่เคลื่อนขบวนเดินเท้าจากบริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหารพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นระยะทางทั้งหมด11กิโลเมตรด้วยกันนะคะเพื่อประกอบพิธีส่งน้ำพระบรมธาตุในวันวิสาขบูชาในเช้าวันนะคะรุ่งขึ้นนั่นเองนะคะ1ปีมีเพียงครั้งเดียวนะคะก็เชิญชวนนะคะศรัทธาสาธุชนทั่วทุกสารทิศพร้อมเพรียงกันนะคะในวันที่30พฤษภาคมแล้วก็เช้าของวันที่31พฤษภาคมด้วยนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเราก็มีการเตรียมพร้อมกับการประเมินมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกอีกด้วยซึ่งก็มีความคืบหน้านะคะในการเตรียมพร้อมการประเมินแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่สู่การเป็นมรดกโลกให้เป็นสถานที่นะคะเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมให้รับการประเมินมรดกโลกประกอบไปด้วยวัดทั้ง7แห่งนะคะกำแพงเมืองแล้วก็คูเมืองเชียงใหม่มีการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ทุกภาคส่วนนะคะและตอนนี้เราก็กำลังเร่งรัดนะคะให้แล้วเสร็จทันก่อนการลงพื้นที่ตรวจประเมินของผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศซึ่งจะมีกำหนดลงพื้นที่ในช่วงเดือนหน้าก็คือมิถุนายนนี้การประเมินในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นรอบสุดท้ายของปีแล้วค่ะทั้งในส่วนของเชียงใหม่แล้วก็ประเทศไทยในการนำเสนอเมืองเชียงใหม่เข้าสู่การพิจารณาเป็นมรดกโลกก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์แนวทางการตรวจประเมินในอนาคตมุ่งเน้นการดำเนินงานที่มีความพร้อมในทุกมิติและเชียงใหม่เองนะคะก็ขอความร่วมมือจากหน่วยงานรวมถึงประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกภาคส่วนร่วมกันนะคะรักษาความเป็นเอกลักษณ์นะคะเชิญชวนให้มามีส่วนร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาการสร้างการรับรู้แล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนนะคะเด็กเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแสดงออกถึงความร่วมมือของทุกท่านให้ก้าวสู่การเป็นเมืองมรดกโลกกันต่อไปด้วยนะคะมาถึงนะคะกิจกรรมดีๆอีกเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือเชียงใหม่เราเตรียมพร้อมกับเชียงใหม่พรามส์2026ที่จะมีการยกระดับสู่เทศกาลท่องเที่ยวมูลค่าสูงชูแนวคิดเมืองแห่งความเท่าเทียมนั่นเองนะคะเชียงใหม่พรามส์จะจัดขึ้นในช่วงวันที่17พฤษภาคมนี้ที่จะมีกิจกรรมขึ้นนะคะที่ขวงประตูท่าแพก็จะมีการจัดตกแต่งพื้นที่สวยงามนะคะสอดคล้องแนวคิดในการจัดงานจะมีกิจกรรมวิ่งรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ผลักดันพรบ.รับรองอัตลักษณ์ทางเพศ Gender Recognition Act นะคะในสังคมไทยภายใต้แนวคิด Run for Recognition วิ่งเพื่อการรับรองตัวตนกิจกรรมนี้ไม่ได้เพียงแค่ออกกำลังกายเท่านั้นนะคะแต่คือการใช้พื้นที่สาธารณะของเมืองเป็นเวทีสื่อสารประเด็นสิทธิมนุษยชนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทุกเพศทุกวัยทุกอัตลักษณ์ได้ออกมามองเห็นแล้วก็ถูกมองเห็นอย่างเท่าเทียมส่วนที่24พฤษภาคมก็จะมีกิจกรรมขบวนพาเหรดลงทะเบียนนะลงนาม MOU เชียงใหม่เมืองแห่งความเท่าเทียมกันอีกด้วยก็เชิญชวนนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้การส่งเสริมการท่องเที่ยวแนวคิด12เดือน12เทศกาลนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะไปกันที่จังหวัดลำพูนกันสักนิดหน่อยนะคะเพราะว่าที่ลำพูนเนี่ยเตรียมจัดกิจกรรมธรรมยาตราเดินเทศสันถีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกเพื่อต่อเนื่องการผลักดันเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: กนะคะก็คือการเดินเท้านะคะเดินทางเพื่อที่จะให้ศรัทธาประชาชนเนี่ยได้ร่วมขบวนไปด้วยกันนะคะตามรอยครูบาที่ได้มีการเชื่อมโยงนะคะเส้นทางการเดินทางไปบูรณะนะคะปฏิสังขรณ์วัดวาต่างๆนะคะทั่วทั้งล้านนาของเรากว่า300แห่งนะคะซึ่งกิจกรรมธรรมยาตรานะคะในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง11มิถุนายนค่ะก็จะไล่เรียงกันตั้งแต่วัดพระพุทธบาทห้วยต้มนะคะตำบลนาทรายอำเภอลี้มายังวัดพระพุทธบาทผาหนามตำบลป่าไผ่อำเภอลี้วัดแม่ตื่นอำเภอลี้วัดบ้านปางนะคะอำเภอลี้วัดห้วยหละตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮงวัดบ้านโฮงหลวงนะคะซึ่งครูบาก็มาบวชที่นี่นะคะแล้วก็วัดบ้านเวียงหนองล่องนะคะวัดพระพุทธบาทตากผ้าวัดโรมณียารามหรือว่ากู่ระมักวัดแจมเทวีสำหรับ11มิถุนายนนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมที่วัดแจมเทวีวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารกันด้วยเนื่องในโอกาส150ปีชาติการครูบาเจ้าศรีวิชัยกันอีกด้วยนะคะจากจังหวัดลำพูนค่ะเราไปต่อกันที่จังหวัดน่านกันเลยนะคะเพราะว่าที่จังหวัดน่านค่ะก็จะมีกิจกรรมในช่วงวันที่5ถึง14มิถุนายนนี้มหกรรมไฟล้านดวงและเทศกาลว่าวแฟนซีน่านครั้งที่1ค่ะจะจัดขึ้นบริเวณลานกิจกรรมหนองน้ำครกตำบลม่วงตึ๊ดอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านมากรรมไฟล้านดวงนะคะที่เราจะเปลี่ยนหนองน้ำครกให้เป็นงานแสดงแสงสีเสียงสุดประการตาจัดขึ้นอย่างโดดเด่นนะคะด้วยการประดับไฟนับล้านดวงเป็นรูปร่างต่างๆนะคะมีซุ้มไฮไลท์รวมถึงการถ่ายรูปมุมสวยงามค่ะมีคอนเสิร์ตเสียงเพลงให้ได้ฟังกันด้วยตลอดทุกค่ำคืนโซนอาหารโซนจำหน่ายสินค้าราคาผู้ผลิตเหมาะสำหรับการเที่ยวชมเทศกาลว้าวแฟนซีน่านท้องฟ้าที่เมืองน่านนะคะกำลังจะมีเรื่องราวค่ะแล้วก็มีสีสันแห่งความสุขลอยขึ้นนะคะเทศกาลว้าวแฟนซีแม่น่าสนใจมากๆเลยนะคะจะว้าวแค่ไหนนะคะต้องไปติดตามกัน 5-14 มิถุนายนนี้ค่ะนะคะขึ้นเหนือมาเที่ยวน่านด้วยกันนะคะมากรรมไฟล้านดวงเทศกาลว้าวแฟนซีน่านครั้งที่1 5-14 มิถุนายนบริเวณลานกิจกรรมหนองน้ำครกตำบลเบื้องตื้นอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วเราจะปิดท้ายกันที่จังหวัดพิจิตรกันนะคะพิจิตรก็คึกคักแน่นอนนะคะในช่วงสัปดาห์หน้านะคะที่จังหวัดพิจิตรเตรียมที่จะเป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดกิจกรรมศึกจักรยาน BMX นะคะและหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ระดับประเทศชิงถ้วยพระราชทานในช่วงวันที่22และก็23พฤษภาคมนี้นะคะที่จะมีโอกาสได้ต้อนรับนักกีฬาผู้ปกครองนะคะผู้ติดตามตลอดจนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศกิจกรรมแข่งขันจักรยานสุดยิ่งใหญ่นะคะจะจัดขึ้นที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขบึงสีไฟพิจิตรกลับมาสร้างสีสันและก็ความคึกคักให้กับเมืองพิจิตรของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เราจะรวบรวมนักปั่นฝีมือเยี่ยมจากทั่วประเทศนับได้ว่านะคะเป็นการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3แล้วมาประชันความเร็วความมันแล้วก็ทักษะสุดเร้าใจบนสนามมาตรฐานนี้ด้วยกันต่อเนื่องกันวันที่24พฤษภาคมนะคะก็จะมีการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงถ้วยพระราชทานเวทีเห็นความน่ารักแล้วก็พลังของนักปั่นตัวจิ๋วที่จะสร้างรอยยิ้มแล้วก็ความประทับใจให้กับผู้ชมทุกวัยกันอีกด้วยเปิดโอกาสนะคะในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตรมาสัมผัสบรรยากาศของบึงสีไฟกันค่ะชิมอาหารท้องถิ่นแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาจากทั่วประเทศเชิญชวนมาเที่ยวพิจิตรกันนะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวมาชมมาเชียร์มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมกีฬาสร้างสรรค์นี้จะช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวของจังหวัดให้กลับมาคึกคักอีกครั้งในช่วงวันที่22จนถึง24พฤษภาคมนี้ที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนะคะนะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆละค่ะเรื่องราวของรายการของเรานะคะ MCOT Radio โชว์เมืองเหนือนะคะในวันเสาร์วันนี้ค่ะ
1: MCOT Radio โชว์เมืองเหนือ
0: หน ในช่วงท้ายรายการของเราแล้วนะคะต้องขอบพระคุณสำหรับการติดตามกันด้วยนะคะวันนี้เราจะปิดท้ายกันนะคะสำหรับรายการนะคะด้วยการเชิญชวนมาท่องเที่ยวนะคะทางภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนก็ตามฝนร้อนหรือว่าหนาวนะคะก็สามารถเที่ยวได้ทุกฤดูเลยนะคะบ้านบนดอยนะคะกับงานของคุณจรัญมโนเพชรนะคะปิดท้ายรายการในวันนี้เอ็มคอร์ดเรดิโอโชว์เมืองเหนือนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสัปดาห์ต่อไปจะเป็นจังหวัดไหนนะคะในการเป็นแม่ข่ายในการกระจายเสียงติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้นำรายการลาทุกท่านไปก่อนนะคะกลับเข้าสู่รายการปกติของทางสถานีกันต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ

0: 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเผยผลประชุมอาเซียนมุ่งสานต่อการต่างประเทศเพื่อประชาชนหนุนอาเซียนเข้มแข็งพร้อมรับความไม่แน่นอนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการดำเนินการเดินทางร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ระหว่าง 7-9 พฤษภาคม2569ของนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้สะท้อนบทบาทเชิงรุกของไทยในการดำเนินนโยบายต่างประเทศท่ามกลางบริบทโลกที่เผชิญความผันผวนจากความขัดแย้งในหลายภูมิภาคส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงทางอาหารและเสถียรภาพภูมิภาคอาเซียนนายกรัฐมนตรีใช้เวทีอาเซียนยืนยันจุดยืนของไทยในการส่งเสริมสันติภาพการแก้ปัญหาด้วยเจรจายึดมั่นในกติกาสากลผลักดันการให้อาเซียนเป็นเอกภาพเข้มแข็งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นบนเวทีโลกควบคู่กับการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนชาวไทยทั้งนี้ฝ่ายไทยร่วมหารือด้วยท่าทีสร้างสรรค์มุ่งมองไปข้างหน้าพร้อมนำคณะผู้แทนด้านต่างประเทศและฝ่ายความมั่นคงเข้าร่วมเพื่อยืนยันจุดยืนประเทศไทยยึดมั่นแนวทางสันติภาพควบคู่กับการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวไทยไล่ล่าระทึกแก๊งขนไอซ์สกัดขบวนการนรกชายแดนบึงการรวบหนุ่มสระบุรีคาสวนยางยึดไอซ์ล็อตใหญ่238กิโลกรัมรายงานข่าวจากหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดเผยว่ากองทัพภาคที่2โดยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีบูรณาการร่วมกับชุดสืบสวน1กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4เปิดปฏิบัติการสกัดจับขบวนการลำเลียงยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดบึงการกลางดึกวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาพบรถต้องสงสัยมายังในพื้นที่เป้าหมายเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวตรวจค้นแต่คนขับรถกลับเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่ไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดท่ามกลางความมืดในสวนยางก่อนสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหา1คนขณะที่ผู้ร่วมขบวนการอีก1คนอาศัยความมืดหนีไปได้จากการตรวจค้นรถยนต์พบกระสอบปุ๋ยห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดํา8กระสอบซุกซ่อนภายในห้องโดยสารและกระบะท้ายตรวจสอบพบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือไอซ์น้ำหนักรวม238กิโลกรัมควบคุมตัวนายเอกราชลือดาราหรือปามอายุ29ปีชาวจังหวัดสระบุรีพร้อมตรวจยึดของกลางทั้งหมดประกอบด้วยไอซ์238กิโลกรัมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.หอคำเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่หลบหนีสหรัฐโจมตีเรือในแปซิฟิกกองทัพสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าได้โจมตีเรือลำหนึ่งบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนผู้รอดชีวิต1คนนับเป็นเหตุการณ์ล่าสุดในการโจมตีที่ต้องสงสัยว่าใช้ขนส่งยาเสพติดกองทัพระบุว่าได้ประสานหน่วยยามฝั่งสหรัฐเพื่อปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในช่วงปฏิบัติการโจมตีเรือที่ถูกกล่าวหาว่าลักลอบขนยาเสพติดมามหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกไปแล้วหลายลำทั้งในทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วรวมกว่า190รายนับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วขณะที่องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนเรียกการโจมตีเหล่านี้ว่าเป็นการวิสามัญฆาตกรรมที่ผิดกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: ระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: งานจากเอชิรันเพลงนี้นะคะ Photograph ก็นำไปประกอบในภาพยนตร์เรื่อง Me Before You ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีเพลงเพราะๆอยู่หลายเพลงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หนังก็เป็นดราม่าที่โรแมนติกแล้วก็แอบเศร้าด้วยนะส่วนดราม่าโรแมนติกอีกเรื่องนึงนะคะก่อนหน้าเพลงนี้ The Brower's Daughter Damien Rice นะคะจากภาพยนตร์เรื่อง Closer เป็นแนวเรื่องราวเกี่ยวกับอันตรายของการใกล้ชิดเนี่ยเขาบอกว่าความสัมพันธ์ของคนบางคนความรักการตกหลุมรักการทรยศหักหลังการแก้แค้นความเจ็บปวดเนี่ยรวมกันไว้ในเรื่องนี้เลยทีเดียวนะคะนักแสดงแต่ละคนก็แซ่บทั้งนั้นเลย What Was I Made For ค่ะ Billie Eilish นะคะก็เป็นเพลงที่ประกอบในภาพยนตร์เรื่อง Barbie ด้วยนะคะพูดถึง Billie Eilish

นะคะเดี๋ยวใครที่เป็นแฟนของเธอนะคะก็มีให้ได้ชมกันในโรงภาพยนตร์เลยนะคะสำหรับ Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour Live in 3D นะคะก็จะได้ฉายกันโรงใหญ่ๆกันเลยนะคะที่ Major Cineplex ก็มีเรื่องราวของเธอ Billie Eilish นะคะแล้วก็กำกับโดย James Cameron นี่เป็นเจ้าพ่อหนังแบบแนว 3D เลยนะคะคอนเสิร์ต3มิติที่บันทึกการแสดงที่เมืองแมนเชสเตอร์ของ Billie Eilish ก็เป็นผลงานการทำงานร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนักร้องระดับโลกอย่าง Billie Eilish และก็พ่วงกับระดับโลกเหมือนกันเจมส์คาเมรอนใครที่ชื่นชอบนะคะก็ลองไปติดตามชมกันได้หรือว่าอยากจะชมเรื่องราวของวงดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์วงการดนตรี Iron Maiden นะคะ Iron Maiden Burning Ambition นะคะก็จะตีแผ่เรื่องราวของพวกเขาตลอดในช่วงเวลายาวนานหลายทศวรรษเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นอีกรสชาตินึงนะแล้วก็ไปชมกันได้ในโรงภาพยนตร์เช่นเดียวกันหนังไทยปีนี้เยอะมากๆนะคะสัปดาห์นี้ก็มีเหมือนกันสัปดาห์นี้มีเรื่องนี้ค่ะเขากะลานะคะเป็นออกแนวสารคดีไซไฟนะคะจะเป็นการพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะเข้าสู่ใจกลางความลี้ลับณสถานที่แห่งหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะที่ถูกขนานนามว่าเป็น Area 51 of Asia นะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในTop UFO Sightseeing Location of the World จากนิตยสารระดับโลกอย่าง Lonely Planet, Forbes และก็ Wall Street Journal ด้วยนะคะก็เป็นการสำรวจเรื่องราวของความเชื่อนะคะแล้วก็เรื่องของความจริงเรื่องราวของความจริงนั้นเกิดขึ้นจริงนะคะหรือว่าเป็นอุปทานหมู่กันแน่ก็ลองไปติดตามกันได้นะคะเป็นแนวแบบออกเป็นภาพยนตร์เป็นสารคดีไซไฟผสมผสานกันนะคะเอามาแนวนี้นะคะในสัปดาห์นี้โอ้โหหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะวันนี้แนะนำไป6เรื่องนะคะถ้าใครอยากจะเห็นหน้าหนุ่งหน้าหนังนะคะเข้าไปดูกันได้นะคะนั่นไม่ป้ายยาไว้เรียบร้อยแล้วนะใน Facebook ของเราที่ smooth105.5th หรือว่าถ้าจะสะดวกสบายไปจองตั๋วกันได้นะคะดูกันได้ที่ Major Cineplex ละกันนะคะแล้วก็อย่าลืมไปร่วมสนุกกับกิจกรรมนะคะ Major Cineplex ในสัปดาห์นี้นะคะก็มีให้ร่วมสนุกชิงของรางวัลเป็นบัตรของ Major Cineplex นะคะเป็นบัตร Complimentary ที่ไปสามารถดูหนังได้ฟรีและไปดูเวลาไหนก็ได้นะคะไปร่วมสนุกกันได้เลยนะคะเหมือนคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมแล้วขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมทำตามกติกาที่บอกไว้ด้วยนะคะเพราะว่ากติกาอาจจะค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะคะก็ต้องดูให้ดีๆเพราะว่าการร่วมสนุกของ2กิจกรรมนั้นมีความต่างกันอยู่นิดนึงนะคะก็ลองดูกันละกันโอ้โหพูดถึง The Devil Wears Prada มีคุณผู้ฟังขอเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง The Devil Wears Prada ภาค2มานะคะแต่ว่าพอดีน้ำเตรียมเพลงนี้ไว้แล้วนะคะก็ให้ได้ฟังกันกับงานจาก Ray และ Worth It ค่ะ

พลงนี้นะคะเป็นงานจากลาล่าวอลช์นะคะ Undiscovered เพลงจาก50 Shades of Grey ภาคแรกนะคะของไตรภาค50 Shades แล้วก็ที่บอกไปกับภาคต่อเหมือนกัน The Devil Wears Prada ภาค2มีหลายเพลงนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่อุตส่าห์ช่วยเพิ่มเติมมานะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแปะโป้งไว้นะคะสำหรับเพลงที่เลือกมานะคะเป็นสัปดาห์ถัดไปแล้วกันนะคะแหมไม่บอกเลยว่าสัปดาห์นะนะคะก็ตอนนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมนะคะของคุณผู้ฟังอยู่ใช่ไหมคะก็ไปดูกันแล้วบ้างถ้าใครยังไม่ได้ไปชมก็ต้องรีบหน่อยนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตอนนี้ลดโรงก็เพราะว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะมีหนังใหญ่ๆเข้ามาเพิ่มเติมได้เรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยน่าจะยังไม่เบื่อเจ๊แอนนะเจ๊แอนแฮทเทเวนะแอนแฮทเทเวต้องพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าหนังเยอะมากนะคะเนี่ยเราได้พบกับเจอกับ The Devil Wears Prada ภาค2นะตอนนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่การกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะที่แต่แรกก็คิดว่าจะไม่จะสร้างดีไม่สร้างดีลังๆรอๆกันมาจนมาถึงโอ้โหผ่านไป20ปีแต่ละคนบอกว่ามีข้อกำหนดต่างๆมากมายว่าแต่ละคนก็งานชุกแล้วก็แต่ละคนก็กลายแม้ก็เป็นนักแสดงบางคนอย่างเอมิลี่บรันต์อย่างเงี้ยตอนนั้นที่มันแจ้งเกิดจากเรื่องนั้นเนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่ได้ดังมากๆนะโอ้โหเขาเกือบจะไม่ได้เล่นนะเกือบเขาจะวางตัวคนอื่นแล้วนะแล้วก็มาได้เล่นแล้วกลายเป็นว่าแบบพอรุ่งๆจากเรื่องนั้นก็ได้รับบทต่างๆมากมายตอนนี้ก็แบบเป็นนักแสดงเขาเรียกว่าคุณภาพมากๆส่วนแอนแฮทเวย์นี่ก็สามารถสลัดภาพนะฮะการเป็นแบบแนวเจ้าหญิงเจ้าหญิงเป็นใสๆวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เดี๋ยวเรื่องนั้นได้ข่าวว่าจะกลับมาสร้างอีกครั้งนึงนะในการเป็นเจ้าหญิงของเธอแต่ว่าเธอก็โอ้โหมีความหลากหลายมากทีเดียวอย่างปีนี้5เรื่อง The Devil Wears Prada เนี่ยฉายอยู่ Mother Mary นี่ก็กำลังฉายสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเธอจะแสดงคู่กับดาโกต้าจอห์นสันเมื่อกี้น้ำเปิด50 Shades ไปนะฮะดาโกต้าจอห์นสันเรื่องVarietyนะคะก็มีตัวอย่างออกมาแล้วนะคะVarietyก็เป็นแนวแบบลึกลับแนวระทึกขวัญอีกเหมือนกันนะฮะนักเขียนสาวที่จะต้องไปเจอกับนักเขียนที่แบบว่าอยู่ๆก็เกิดอุบัติเหตุซึ่งก็แสดงโดยแอนแฮทเวย์นั่นแหละนะคะก็จะมีเรื่องราวลึกลับเกิดขึ้นในบ้านของเธอนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ต้องดูกันนะคะแล้วก็ยังนำแสดงในเรื่องเนี่ย The Odyssey เดี๋ยวเราจะได้ฉายเนี่ยตัว The Odyssey นี่ก็เพิ่งมีตัวอย่างเต็มไปนะคะเห็นโอ้โหดาราเยอะมากสุดๆเลยแอนแฮทเวย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะเป็นแฟนแมทเดมอนนะก็เดี๋ยวเราก็จะได้ดูกันนะคะนักแสดงเพียบนะคะงานของคริสโตเฟอร์โนแลนแล้วก็มี The End of Oak Street นะคะเดือนสิงหาคมโอ้โหเป็นไงคะเยอะไหมเยอะสุดเยอะจริงๆนะคะก็แอนแฮทเวย์นะคะปีนี้แล้วสำหรับออสการ์เนี่ยเขาก็มีกติกาใหม่ออกมาเหมือนเป็นกติกาที่ให้สำหรับแอนแฮทเวย์หรือเปล่านะคะก็เป็นปกตินักแสดงบางคนก็จะไม่ได้เล่นเกินพวกสองสามเรื่องเลยในปีผมถือว่าเยอะแล้วนะนี่ห้าเรื่องนะคะก็กติกาใหม่ออสการ์นะคะประจำปี2026ถึง2027นะคะเขาบอกว่าก็จะสามารถให้นักแสดงเนี่ยที่เป็นนักแสดงนำเนี่ยเข้าชิงนะนักแสดงยอดเยี่ยมได้มากกว่า1เรื่องในปีเดียวกันอย่างสมมติว่าแอนแฮทเวย์อาจจะได้ชิงแบบเรื่อง The End of Oak Street Mother Mary อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้ชิง The End of The End of Oak Street ด้วยนะคะเพราะว่าก็น่าจะมีบทบาทอะไรที่แสดงพลังมากๆเหมือนกันนะในเรื่องนั้นเพราะว่า Odyssey เนี่ยมันเยอะน่าจะเป็นแบบว่าอาจจะไปชิงน่าจะไม่ได้นำก็ไม่รู้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าตัวหนังเขาจะส่งใครชิงนำชิงสมทบอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าการที่เขาออสการ์เนี่ยปรับปรุงกติกาการฉายเพื่อให้นักแสดงที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปีเนี่ยก็ชิงได้จะเป็นสองเรื่องในแคตตากรีในสาขาเดียวกันได้เลยดังนั้นก็มารอลุ้นว่าแอนแฮทเวย์จะได้ชิงแบบกี่เรื่องนะคะหรือว่าได้ชิงหรือเปล่านะตอนนี้ก็ต้องไปรู้กันในปีหน้านะที่เขาจะประกาศกันก็ปีนี้ก็คับเคี่ยวกันไปก่อนนะคะก็ต้องมาดูก่อนเพราะช่วงนี้จะเป็นหนังแบบแนวรางวัลเนี่ยอาจจะไม่ใช่ช่วงนี้เพราะช่วงนี้จะเป็นหนังแนวซัมเมอร์หนังแนวแบบเอาเงินไว้ก่อนนะคะหนังก็ดังนั้นก็คงจะต้องรอดูกันต่อไปเอาละค่ะอย่าลืมนะคะทักทายกันมาได้นะคะไลน์ดีของเราที่แอดสมูทเอฟเอ็มเมื่อกี้ไม่รู้มีคุณผู้ฟังงอนอะไร อยู่กับอันโนนไปกำลังคุยกันเฉยๆไปกดพลาดอะไรหรือเปล่านะคะปรึกษาเพื่อนกันได้เพิ่มเติมกันได้นะคะไลน์แอดสมูทเอฟเอ็มแล้วเดี๋ยวมีช่วงเวลาของสมูทยูรีเควสด้วยนะคะใครรอเพลงอะไรก็มารอฟังกันได้เลยในช่วงสมูทยูรีเควสในชั่วโมงที่2นี้ค่ะแต่ตอนนี้มีเพลงนี้มาฝากกันก่อนค่ะ

0: The Power of Love นะคะงานจาก Huey Lewis and the News จากภาพยนตร์เรื่อง Back to the Future มีถึง3ภาคด้วยกันนะมาร์ตินแม็กฟลายนะก็ฟลายไปอนาคตไปอดีตไปโอ้ต่างๆนานานะคะเขาเรียกว่าบางครั้งนะคะการที่เราไปเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะในอดีตมันก็ส่งผลมาที่อนาคตปัจจุบันและอนาคตที่แบบเราอาจจะคิดว่าบางทีมันดีแล้วใครจะไปรู้นะก็เหมือนกับButterfly Effect เนาะก็เป็นหนึ่งในเพลงที่คุณผู้ฟังก็คิดถึงอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ถามถึงมาขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับไลน์มาที่ at smooth fm ในการแนะนำเพลงต่างๆนะคะแล้วก็พูดคุยทักทายกันนะคะไปดูเรื่องอะไรมาหรือว่ามีซีรีส์อย่างแนะนำมีพูดถึงอากาศพูดถึงเรื่องของการเดินทางวันนี้ก็ได้นะคะขับรถอยู่หรือเปล่าหรือว่านอนอยู่บ้านนะคะฟังเพลงไปเพลินๆด้วยกันนะคะหวังว่าจะ smooth your life smooth music ไปด้วยกันนะคะแล้วก็นะมีอะไรมาแนะนำด้วยนะมีกิจกรรมดีๆมาแนะนำนะคะสำหรับใครที่อยากจะเดินทางแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนะคะที่นี่เลยนะคะแนะนำหมู่บ้านคีรีวงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดบางทีความเครียดเนี่ยหรือว่ามลพิษทำให้เรารู้สึกหมดพลังก็เลยอยากให้มาทิ้งความเหนื่อยล้าไว้ที่หมู่บ้านที่มีอากาศเป็นอากาศดีมากๆเป็นอันดับต้นๆของไทยก็คือหมู่บ้านคีรีวงนะคะก็จะอยู่ท่ามกลางอ้อมกอดของหุบเขามีลำธารที่ใสสะอาดไหลผ่านชุมชนนะคะมีอากาศบริสุทธิ์สูดเขาได้เต็มปอดเลยแบบเรียกได้ว่าร่างกายได้ดีท็อกแบบสุดๆนะคะแล้วก็ทำให้จิตใจได้ดีขึ้นด้วยบรรยากาศเนี่ยหลักล้านอยู่แล้วนะคะกิจกรรมยังมีมากมายอย่างเวิร์กช็อปผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้นะคะฝีมือของเราเองเป็นสีสันจากธรรมชาติที่ก็จะซึมลงไปที่ผืนผ้าเป็นการฝึกสมาธิทำให้เราใจเย็นลงนะคะกิจกรรมสร้างสรรค์แบบนี้เป็นของที่ระลึกมีเพียงชิ้นเดียวเพราะว่าเราทำเองแล้วก็ทำจากใจของเราด้วยนะคะเป็นการรีเฟรชสมองให้พร้อมกับไอเดียใหม่ๆในการทำงานนะคะก็เลยอยากชวนคุณผู้ฟังไปที่นี่ค่ะไปกับกิจกรรมของเราสมมุติออนทัวร์ EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่นะคะนำทีมโดย2หนุ่มดีเจพี่เอกนะคะแล้วก็ดีเจน้องพัทโตจะพาไปขอพรเสริมสิริมงคลสัมผัสประสบการณ์ระดับลักชัวรี่โรงแรมชั้นนำอิ่มอร่อยกับอาหารทุกมื้อเลยนะคะ3วัน2คืน22-24พฤษภาคมนี้เราจะเดินทางไปด้วยกันนะคะเปิดจองให้ถึง10พฤษภาคมนี้ก็คือวันพรุ่งนี้เท่านั้นเป็นโอกาสสุดท้ายราคาดีสุดๆเลยนะคะเพียงท่านละ 17,900 บาทสำรองที่นั่งได้ที่0868251444นะคะหรือว่าจะสอบถามมาที่ไลน์ของเราก็ได้นะคะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะไลน์ ID ของเราที่ @smoothfm หวังว่าคงจะได้เจอกันในทริปนี้นะคะ
1: Smooth soundtrack. Your weekend movies melodies on Smooth 105.5.
2: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้

0: หนื่อยล้าจากงานกองโตรู้สึกสมองตื้อๆเบื่อกับเรื่องจำเจมาเบรกอารมณ์เหล่านี้ด้วยเพลงเพราะๆตลอด1ชั่วโมงเต็ม Afternoon Long Play เติมเต็มความสุขช่วงเบรกยามบ่ายด้วยเพลงสากลเพราะๆที่คัดสรรมาอย่างดีฟังกันยาวๆแบบไม่มีดีเจขั้นต่อเนื่องตลอด1ชั่วโมงเต็มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองที่ Smooth FM 105.5
1: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์กช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
2: Smooth Soundtrack Your Weekend Movies Melodies on Smooth 105.5
3: You're listening to Smooth 105.5 FM with DJ Looknam.

พลงจากเรื่อง Enchanted นะคะแสดงโดยเอมี่อดัมส์ก็ร้องเพลงนี้เอง True Love's Kids นะคะแล้วก็มีเจมส์มาสเดนด้วย All I Ask of You ค่ะเอมี่รอสซัมและแพทริกวิลสันจาก The Phantom of the Opera นะใครจะเชื่อก็จะเห็นแพทริกวิลสันเนี่ยสยองมาเยอะนะแต่คราวนี้แต่ว่าจริงๆก่อนหน้านั้นเขาก็เล่นเรื่องนี้แหละค่ะละครเพลงร้องก็ได้นะสยองก็ได้เหมือนกันแล้วก็แพทริกวิลสันกับเอมี่อดัมส์นะคะจะมาคู่กันนะคะในซีรีส์เพิ่งมีตัวอย่างมานะคะเป็นซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากเขาเรียกว่าหนังสือดังหนังก็ดังด้วยนะคะเคฟเฟียค่ะเคฟเฟียจะมาพร้อมกับฉบับซีรีส์ในปีนี้นะคะมีความยาวถึง10ตอนของ Apple TV Plus นะคะก็อำนวยการสร้างโดยโอ้โหนี่

สตีเวนสปีลเบิร์กแล้วก็มาร์ตินสกอร์เซซีนะฮะมีคาเวียร์บาร์เดมรับบทเป็นตัวร้ายนะฮะที่น่ากลัวมากๆนะแมสเคดี้ซึ่งในฉบับภาพยนตร์ถ้าเราคุ้นเคยกันก็น่าจะคุ้นเคยกับฉบับของมาร์ตินสกอร์เซซีเมื่อปี1991นะฮะเวอร์ชันที่โรเบิร์ตเดนิโรเล่นนะคะก็เป็นบทเดียวกับคาเวียร์บาร์เดมแล้วก็มีการปรับบทอะไรนิดหน่อยนะคะก็คู่ครอบครัวนะฮะก็จะมีเอมมี่แอดัมส์แล้วก็แพทริกวิลสันนะคะเดี๋ยวต้นเดือนมิถุนาก็จะฉายแล้วนะคะแค่เห็นตัวอย่างก็โอ้โหเป็นซีรีส์จิตวิทยาคือฆาตกรคือคนเขาก็กลับมาจากความแค้นนะที่โดนจับเข้าคุกไปแล้วก็มาทำร้ายครอบครัวทำลายอยากทำลายครอบครัวนี้แต่ครอบครัวนี้อาจจะไม่ได้ใสๆขาวๆอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูกันนะคะสำหรับเคฟเฟียในฉบับซีรีส์ค่ะแนะนำกันเดี๋ยวแดนซ์กันทิ้งท้ายนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อบีเจลูกน้ำในช่วงเวลาของ Smooth Saturday Soundtrack ค่ะ

0: Movies Melodies on Smooth 105.5.
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
3: ขออนุญาตครับบอสอ๋อมาก็ดีแล้วในอัปเดตหน่อยสิรายการของเราปีนี้เป็นยังไงบ้าง
4: ครับบอสเริ่มด้วยเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์พบกับ Smooth Sunshine โดย2 DJ รุ่นเก่า DJ เกตและ DJ เอกตั้งแต่ 7:00 นถึง 10:00 นต่อด้วย3 DJ In Trend ไม่ตกยุค DJ ลูกว่า DJ เจและ DJ Nippon ใน Smooth Society 10:00 นถึง 13:00 นครับ
3: แล้วสีสันช่วงบ่ายล่ะ
4: บ่าย 2:00 นถึง 17:00 นพบกับ Smooth Kisses ที่จะมาแก้เหงายามบ่ายไปกับ DJ พึ่งและ DJ พัดตกพิเศษทุกวันจันทร์กับหมอเก้จ๊ะเอ๋ดวงต่อด้วย Smooth Sunset Rhythm ที่จะมาส่งทุกคนกลับบ้านโดยดีเจของมหาชน DJ A วีระปิดท้ายด้วย 4:00 นถึงเที่ยงคืนกับมิกซ์เพลง Non-Stop สนุกๆโดย DJ ทีโต้ครับ
3: เยี่ยมมากแล้ว Weekend Special เข้าที่ดีไหม
4: เข้าที่ครบรถมากครับเริ่มต้นเช้าวันหยุดกับ Smooth Dad Jazz 9:00 นถึงเที่ยงแล้วตามด้วย Smooth Saturday Soundtrack กับ DJ ลูกน้ำในวันเสาร์เที่ยงถึงบ่าย 3:00 ส่วนวันอาทิตย์เอาใจชาวร็อกกับ Smooth On The Rock โดยชาวร็อกตัวจริง DJ ชาลีและพบกับ DJ บุ้งใน Smooth and Smile กับเพลงฮิตจากยุค70ถึง90ตั้งแต่บ่าย 3:00 ถึง 18:00 น
3: ดีมากเดินหน้าต่อเพราะเราต้องเป็นขึ้นเพลงสากลอันดับ1ของคนฟังให้ได
5: ้ Smooth Top of the Pop
6: ปี 2006

0: You are beautiful, James Blunt. คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ.
1: You are tuned in to Bangkok's new number one hit music station, Smooth 105. ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ศรีสะเกดเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสิริโคพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมณหอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดโอกาสนี้นายพลพีได้ถวายโฉนดที่ดินโครงการสร้างความมั่นคงให้ที่ดินของวัดแด่พระศักดารินทร์กิตติคุโนวัดป่าเพกน้อยตำบลหนองว่าอำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษก่อนเป็นประธานมอบนโยบายและติดตามการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มค้าและกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่า 3,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดลดสูงสุดถึง58%ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569นอกจากมาตรการด้านค่าครองชีพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้เน้นย้ำถึงแผนเชิงรุกในการรับมือกับวิกฤตด้านพลังงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเร่งผลักดันโครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำและผลผลิตซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยฝึกทหารใหม่กำชับดูแลใส่ใจทหารใหม่รอบด้านพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกลงพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรระหว่างวันที่8ถึง9พฤษภาคมเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่กำลังพลและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ในวันนี้ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการฝึกทหารปลัดใหม่1/69ของหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่44และกองพันทหารปืนใหญ่ที่25กรมทหารปืนใหญ่ที่5พร้อมทั้งได้พบปะให้กำลังใจทหารใหม่ผลัดที่1/69และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทุกนายในการนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ให้โอวาทแก่หน่วยฝึกทหารใหม่โดยกำชับผู้บังคับหน่วยทุกระดับกำกับดูแลการฝึกอย่างใกล้ชิดปรับรูปแบบการฝึกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและเป็นไปตามมาตรการของกองทัพบกพร้อมติดตามประเมินสุขภาพทหารใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคลมร้อนและปัญหาด้านสุขภาพจิตรวมทั้งให้กำลังพลทุกนายมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ความสำคัญกับสิทธิและสวัสดิการของทหารใหม่และครอบครัวโดยผู้บังคับหน่วยต้องชี้แจงให้เกิดความเข้าใจและดูแลให้ได้รับสิทธิ์อย่างครบถ้วนควบคู่กับการส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาตนเองระหว่างการฝึกเช่นการศึกษาต่อการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกการฝึกวิชาชีพและการเข้าสมัครงานกับหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับกองทัพบกหลังปลดประจำการเพื่อสร้างแรงจูงใจและต่อยอดสู่เส้นทางทหารอาชีพในอนาคต
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สนับสนุนโดย อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด Plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
7: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
8: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
7: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
11: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
12: Saturday Soundtrack

Life in Mono นะคะเป็นเพลงจาก Mono ประกอบในภาพยนตร์เรื่อง The Great Expectation งานในปี1000 Great Expectations ในปี1998นะฮะการประกบคู่กันระหว่าง Ethan Hawke กับ Gwyneth Paltrow นะฮะโอ้แต่ว่าดาราคนอื่นนี่ก็เยี่ยมๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นโรเบิร์ตเดเนโรหรือว่าจะเป็นแอนครอฟนะคะก็เป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่คุณผู้ฟังก็คิดถึงใช่ไหมคะแล้วก็มี Rainbow Connection ค่ะเกวินสเตฟานีนะคะร้องไว้อันนี้ไปประกอบในเขาเรียกว่า Inspire นะในการ์ตูนเรื่อง The Muppet Movie จำได้ตอนเด็กๆเวลาดู Muppet เนี่ยชอบแบบตกเคอร์มิตนะเคอร์มิตแล้วต้องพากเสียงนะพากเสียงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อันเดียวนี้เป็นแบบในแอนิเมชันเนี่ยมี Because You Love Me ค่ะ Celine Dion จากภาพยนตร์เรื่อง Up Close and Personal ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะกับ DJ รุ่นน้ำตอนนี้บ่าย2กับ17นาทีครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่เลยวันนี้ก็ลุ้นนะคะว่าฝนจะมามั้ยนะคะใครสักผ้าวันนี้หรือว่าใครที่ล้างรถนะจะเจอฝนไม่ก็แอบลุ้นอยู่นะไม่ล้างนะไม่อยากให้ฝนตกแต่ซักผ้านี่แอบซักไปก่อนหน้านั้นแล้วนะแต่ถ้าเกิดใครบางคนอาจจะแบบต้องได้ซักผ้าวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็ซักวันนี้นะคะเผื่ออย่างน้อยพรุ่งนี้ก็มีอีก

วันที่เราได้ตากผ้าเนาะแล้วก็วันนี้น้ำลุ้นเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นน้ำจะไปตีพิกบอลนะคะเป็นสนามที่กลางแจ้งไม่ใช่สนามที่อยู่ในร่มดังนั้นที่ลุ้นเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกน้องก็อดตีลุยจริงๆควรจะไปหาที่ตีที่มันเป็นในร่มนะต้องมานั่งลุ้นกันนะก็กำลังแบบชื่นชอบกีฬาประเภทนี้แล้วคุณผู้ฟังคะตอนนี้ได้ออกกำลังกายชื่นชอบกีฬาแบบไหนหรือเปล่าคะเขาบอกว่าได้แค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกายแล้วนะดีนะคะเพราะช่วงนี้นี่โอ้โหกีฬาแบบหลายๆอย่างก็มาแรงแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็เรื่องของการที่เต้นแอโรบิกนะคะไปหมดแล้วทุกที่นะตอนนี้แต่ละที่นี่คนก็เพียบเลยนะสมัยก่อนถ้าเต้นแอโรบิกเราต้องไปเต้นพวกหน้าห้างอะไรใช่ไหมทีนี้สวนสาธารณะแต่ละสวนนะคะตามแบบอำเภอต่างๆหรือว่าตามเขตต่างๆเขาพยายามทำนะก็สนับสนุนให้ดูแลสุขภาพกันเยอะๆนะว่าเป็นเรื่องดีนะสนับสนุนเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะเพราะอย่างน้อยมันก็ไม่ได้รู้จักใครนะไปขยับก็ได้ไม่รู้จักท่าก็ไม่เป็นไรนะเพราะบางคนบอกโอ๊ยไม่รู้จักท่าเต้นไม่ค่อยเข้าจังหวะนะว่ามันสนุกออกจริงๆนะถ้าเกิดแบบเราไม่รู้จักหรือไม่อะไรนะมันก็ทำให้เราแบบเพลินๆไปได้นะคะการได้ขยับร่างกายตามเสียงเพลงนะก็ทำให้เรามีความสุขเหมือนเราได้ฟังเพลงเนี่ยแค่ฟังเพลงเราก็มีความสุขแล้วแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้บางคนก็แบบโอ้ยอยากทิ้งตัวดูซีรีส์เลยเงี้ยน้ำนะเดี๋ยวกลับไปทิ้งตัวดูซีรีส์เนี่ยไม่ได้เดี๋ยวกลับไปตรวจงานแป๊บนึงนะคะแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะมีงานของทางเกาหลีนะคะงานใหญ่เลยงานแพ็กสั่งอาร์ตอวอร์ดนะคะครั้งที่62แล้วเขาจัดขึ้นที่โซลนะก็เป็นเรื่องราวของการมอบนะคะรางวัลให้กับทางฝั่งหนังทางซีรีส์ทางโทรทัศน์แล้วก็ละครเวทีด้วยนะคะเราจะคุ้นเคยหนังกับซีรีส์มากกว่าเดี๋ยวคนที่ได้รางวัลเป็นรางวัลเรียกว่ารางวัลใหญ่นะรางวัลกลางปีนะเป็นนักแสดงค่ะยูเฮอินนะคะก็นักแสดงที่แบบมานานแล้วนะคะคนนี้ก็แสดงได้อย่างยอดเยี่ยมเลยกับภาพยนตร์เรื่อง The King's Warden เดี๋ยวบ้านเราก็จะได้ชมกันนะคะส่วนหนังที่เป็น Best Film ก็คือ No Other Choice ที่เข้าไปชิงออสการ์ด้วยโอ้โหเรื่องนี้แบบสุดยอดมากนะแล้วก็ส่วนซีรีส์นะสาขาซีรีส์ในนักแสดงที่ได้รางวัลใหญ่นะก็คือกลางปรีของสาขาซีรีส์ก็คือระยูซึงระยอนนะคนนี้ก็แสดงนำเรื่อง Movingด้วยนะคะเดี๋ยว Moving ภาค2กำลังจะมีแต่ว่าเรื่องที่เขาได้นะได้จากเรื่อง The Dream Life of Mr. Kim นะคะเรื่องราวของ Mr. Kim นั่นเองส่วน Best Drama นะคะก็เป็นดราม่านะคะเรื่องนี้ก็คือ You and Everything Else นะคะดราม่านะคะเรื่องนี้ส่วนนี่นะคะกษัตริย์ของเรานะคะ Bon Appetit Your Majesty นะคะอีแชมินค่ะได้มารับบทนำแบบว่าเขาเรียกว่าหนังแบบเขาเรียกว่าซีรีส์นะคะใหญ่เลยทีเดียวนะเรื่องนี้ก็เป็นที่ฮือฮาแล้วก็หลายๆคนก็อยากจะไปแบบฟาบาดอะไรอย่างนี้นะคะทั้งนั้นเลยได้รางวัล Best New Actor ไปนะคะก็สมมงนะเพราะว่าหลายคนก็ชื่นชอบเขามากๆนะคะน้ำก็เป็นคนหนึ่งรออีเชมินอีกรอภาคต่อซึ่งว่าโอ้น่าจะยากนะเพราะบางทีบางเรื่องเขาไม่ค่อยได้มีภาคต่อนะคะเราก็ดูเรื่องต่อไปดีกว่าภาคต่อก็ต้องวางไว้นะคะเพื่อนต่อไปดีกว่าพอพูดถึงพวกซีรีส์นะแน่นอนเดี๋ยวเพลงของซีรีส์ก็มานะแล้วก็ขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังก็มีเลือกจากเพลงทางฝั่งญี่ปุ่นมาด้วยนะคะบางเพลงมีไม่มียังไงเดี๋ยวอาจจะแปะบ้งไว้นะคะก็สัปดาห์ถัดไปก็จะมาเพิ่มเติมให้ละกันตอนนี้ขอเกาหลีก่อนละกันพูดถึงอิชามินนะคะก็เพลงของเขาก็มาเนาะ

พลงนี้นะคะเป็นเพลงจากซีรีส์เรื่อง Crash Landing on You นะคะโอ้โหตอนนั้นก็แบบเรียกว่าไม่ได้ดังเฉพาะพระเอกนางเอกนะดังไปหมดเลยนะทั้งคนที่เล่นประกอบนะคะก็ทั้งร้ายทั้งดีนี่ดังกันทั่วหน้านะ Crash Landing on You นะชอบแล้วก็พระเอกนางเอกในเรื่องนะคะก็มาเป็นพระเอกนางเอกในชีวิตจริงนะคะตอนนี้ก็มีลูกแล้วนะคะหอมขนาดแบบตัวฮยอนบินขึ้นไปรับรางวัลยังแบบว่าพูดถึงลูกกับภรรยานะคะได้อย่างน่ารักจริงๆนะอิจฉาแอบอิจฉาแต่หลายคนเวลาดูอย่างนี้จะอินนะอยากจะให้แบบเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะเวลาเราดูซีรีส์นะโอ้เพลงนะเองเขาเข้ากันเลยดีจังแล้วอยากเข้ามาแบบในชีวิตจริงบางทีบางครั้งมันก็ไม่ได้บางคนก็แบบได้เรียกว่าอะไรนะคนก็อยากให้มาเป็นแล้วพอเป็นก็ได้แป๊บหนึ่งก็ต้องเลิกกันอะไรเงี้ยบางทีมันแรงยุอาจจะไม่ใช่แบบว่าแบบจริงๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะดังนั้นเราก็ดูว่าอ๋อมันเป็นซีรีส์นะก็ดูให้มันจบแค่ซีรีส์ก็พอนะคะทีนี้พูดถึงซีรีส์ก็นิดนึงขออีกนิดนึงละกันนะคะซีรีส์ในเดือนใหม่นี้เดือนพฤษภาคมดูเรื่องอะไรกันบ้างนะคะมาแชร์กันได้นะไลน์ดีของเราที่แอดสมูทเอฟเอ็มน้ำดูทนายที่เขาแบบว่าโดนผีเข้าเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วนี่กำลังตั้งต้นดูเรื่องใหม่เรื่องการจับเขาเรียกนะจับคนที่ประพฤติผิดในเรื่องของคิ้วสาวในสำนักงานอะไรกันนะแต่ก็จริงๆก็มีอีกหลายเรื่องเลยนะเรื่องพี่พระเอกไปเป็นแบบเกษตรกรอะไรเนี้ยจริงก็อยากดูแล้วก็เรื่องแบบแนวแบบอาชญากรรมระทึกขวัญนี่เกาหลีเขาทำถึงนะเคยดูแบบเรื่องแบบโอ้โหพลิกแล้วพลิกอีกนะทีนี้เรื่องนี้ค่ะเรื่องอันนี้ย้อนยุคอีกแหละนะคะเรื่องนี้มี My Royal Nemesis นะคะมเหสีที่ร้ายและอันตรายในยุคโชซอนนะก็ดันไปโผล่อยู่ในปีนี้ปัจจุบันอันนี้ไม่ใช่อดีตมาปัจจุบันอันนี้เป็นเอ้ยไม่ใช่ปัจจุบันไปอดีตอันนี้ตัวอดีตเนี่ยไปอยู่ปัจจุบันแล้วก็ไปอยู่ในร่างของนักแสดงหญิงโนนเนมนะแล้วก็ไปมาเอ้าอยู่ตัวร้ายก็จะต้องกลายมาเป็นคนดีหรือเปล่านะก็ต้องไปรอดูกันนะอันนี้จะออกอากาศเนี่ยแหละค่ะออกอากาศแล้วนะคะเมื่อวานนี้ก็ออกอากาศมาน่าจะพอดีกับเรื่องทนายที่จบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะออกสุกเสาแล้วก็มีนี่ถ้าใครหิวดูเรื่องนี้คงจะหิวมากกว่าเดิมนะฮะ The Legend of Kitchen Soldier นะดูตัวอย่างแล้วก็เป็นทหารหนุ่มถูกย้ายไปประจำค่ายนะเขาเป็นทหารที่เก่งที่สุดนะแต่ว่าครอบครัวยากจนก็เลยให้ไปอยู่ในกลุ่มทหารที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะด้วยความที่คือเคยช่วยคุณพ่อขายอาหารนะคะก็เลยเป็นผู้ช่วยพ่อทีนี้ก็มาทำโรงครัวทีนี้ก็เลยกลายเป็นพ่อครัวในค่ายทหารนะคะทีนี้ก็มีอาหารกันเต็มไปหมดเมื่อกี้เปิดเพลงเรื่อง Bon Appetit Your Majesty ใช่ไหมก็เรื่องอาหารนี่ยังคุยกับน้องอยู่เลยว่าแบบโหอาหารสนุกสนานมากเรื่องนี้ตัวอย่างเรื่องการทำอาหารเรื่องอาหารต่างๆก็น่าจะสนุกสนานเหมือนกันใครชื่นชอบนะคะเขาก็จะเริ่มออกอากาศสัปดาห์หน้านะคะวันจันทร์นะคะก็อันนี้ทาง HBO Max แล้วก็มีเรื่อง Wonderful นะเป็นเรื่องราวของสาวน้อยสดใสได้พลังเหนือธรรมชาตินะคะอันนี้พักอื่นบินนะคะมาปรับลุกนะคะจะเป็นทนายอื่นๆมาได้รับพลังเหนือธรรมชาตินะคะรวมๆกับคนอื่นๆที่ดูลึกลับนะคะมาอะไรนะเกี่ยวทำเรื่องราวเกี่ยวกับคดีคนหายของเมืองนะคะเป็นแนวแอคชั่นผจญภัยคอมเมดี้และแฟนตาซีด้วยที่แฟนตาซีก็นี่แหละเพราะว่าได้พลังเหนือธรรมชาติอันนี้

ก็ฉาย Netflix กันนะคะประมาณกลางเดือนใครคิดถึงทนายสาวนะคะที่อื่นๆก็มาอื่นตัวนี้ตอนไปพักอื่นบินตามชื่อเลยก็มาดูเธอปราบเหล่าร้ายก็แล้วกันนะคะในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวตัวทนายเนี่ยน่าจะมีนะคะน่าจะมีพักต่อได้ข่าวแต่ว่าคงอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าเรื่องอื่นของเธอก็รออยู่เหมือนกันเมื่อกี้คุณผู้ฟังก็บอกว่าเออเนี่ยพอคิดถึงพอเกาหลีบ้างตอนนี้เรากระโดดไปญี่ปุ่นบ้างแล้วกันนะคะมาเดี๋ยวญี่ปุ่นสักหน่อยนึงแล้วค่อยเป็นเพลงที่เป็น Smooth Your Request ของคุณผู้ฟังกันแล้วกันนะคะในช่วงนี้

0: Nothing Gonna Stop Us Now นะคะจาก Starship เพลงนี้ประกอบในภาพยนตร์ในยุค80นะ Mary Queen แล้วก็นำไปประกอบในภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่เขาเรียกว่าเป็นแอนตี้ฮีโร่เนาะThunderbolt ด้วยนะคะก็เป็นเพลงที่หลายคนน่าจะชื่นชอบนะคะขอบคุณนะสำหรับรีเควสต์ที่คุณผู้ฟังถามถึงมาทางไลน์ดีของเราที่แอดสมูทเอฟเอ็มแล้วก็คุณผู้ฟังบอกว่าตอนนี้พระราม3ฝนตกเรียบร้อยแล้วนะน้ำก็ลุ้นเข้าไปดูโอ้ยจะตกไหมนะเดี๋ยวนะจะไปเซ็นทรัลอีสต์วิลล์นะคะก็อย่าเพิ่งตกนะไปตกหลังที่น้ำตีเสร็จกันละกันเนาะเอาละค่ะตอนนี้น้ำมีช่วงพิเศษอีกช่วงหนึ่งมาแนะนำนะคะชาวสมูทตี้สายอินเทรนด์ไม่ควรพลาดเลยนะคะกับช่วงสมูทอันบ็อกซ์นะคะรายการที่จะพาคุณไปแกะกล่องไอเทมที่ดีที่เด็ดที่ปังต่างๆนานาโดย GTJ นะคะช่วงของสมูทโซไซตี้สมูทอันบ็อกซ์ก็จะมีในทุกวันพุธเวลา 10:20 เป็นต้นไปแล้วว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังมีสินค้าอยากแนะนำหรือว่าเป็นผู้ประกอบการแบรนด์ใหญ่หรือ SME ก็ได้นะคะอยากนำเสนอสินค้าก็โทรมาได้เลยที่022457184มาแนะนำสินค้าของคุณว่าจะไลน์มาบอกรายละเอียดกันก่อนก็ได้นะคะอย่าช้านะเดี๋ยวของคุณจะตกเทรนด์ค่ะ
1: Smooth Soundtrack Your Weekend Movies Melodies on Smooth 105.5
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้าง Community ไปกับเรา The Collab ProjectSmooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วมคอลแลบไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522
3: สวัสดีครับชาวร็อกผมดีเจชาลีพร้อมเสิร์ฟเพลงเอาใจขาวร็อกจัดครบทุกยุคทั้ง 70s 80s 90s โดนใจบาดลึกทุกอารมณ์แถมด้วยเบื้องลึกเบื้องหลังวงการเพลงร็อกแล้วพบกันวันอาทิตย์เที่ยงถึงบ่ายสามกับ Smooth on the Rock ที่นี่ Smooth FM 105.5
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวก

บ่าย2:51แล้วนะคะเมื่อกี้ยังคุยกับน้องอยู่เลยว่าเอ๊ะพี่บุ้งอยู่ไหนนะปกติพี่บุ้งจะมาแบบบ่อยเวอร์พี่บุ้งมาแล้วนะคะไอ้เพลงนี้ต้อนรับพี่บุ้งเลยหรือเปล่า เปิดเพลง Part of Me Part of You นะคะจาก Glenn Frey นะคะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Thelma and Louise นะคะเป็นเพลงในปี1991ของ Ridley Scott เป็นภาพยนตร์ในปี1991ของ Ridley Scott นะคะก็นำแสดงโดย Gina Davis แล้วก็ Susan Sarandon นะคะสองสาวที่ตัดสินใจเปิดโลกของตัวเองนะที่แบบว่าเจอเรื่องอะไรต่างๆร้ายๆมามากมายนะคะแล้วก็เป็นแนวแบบ road trip แล้วก็มีเรื่องของดราม่ามาผสมผสานตอนนั้นตัวของแบรดพิตต์นะคะก็ยังแบบตอนนั้นวัยสรุ่น ใช้คำนี้ได้หรือเปล่าเล่นเป็นคนไม่ดีอ่ะไม่ชอบ แบรดพิตต์เราต้องหล่อต้องเท่นะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่านี่แหละค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะก็จะมีเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่79แล้วนะหรือว่าการฟิล์มเฟสติวัลนะคะที่ฝรั่งเศสนะคะก็ปกติเนี่ยเทศกาลนี้ก็จะเป็นเทศกาลของภาพยนตร์แบบอินดี้หน่อยอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอินดี้แล้วเนาะก็แต่ว่าปีนี้นะคะงานจัดขึ้น12-23พฤษภาคมเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันนะคะเพราะว่าน่าจะมีภาพยนตร์อะไรน่าสนใจหลายๆเรื่องเลยทีเดียวพุ่มกับภาพยนตร์ชาวเกาหลีใต้พักชานอุกนะคะจากโอบอยแล้วก็โนอาเธอร์ชอยส์นะคะที่ทั้งได้รางวัลแล้วก็เข้าชิงออสการ์ไปแล้วนะคะทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการตัดสินรางวัลการแข่งขันหลักหรือว่าปาล์มดอร์นั่นเองก็แล้วก็มีโปสเตอร์นะคะเอาแบบโปสเตอร์มาเป็นโปสเตอร์สไตล์ของเทอร์มาลูสนะคะของปีนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของปาล์มทองคำเกียรติยศนะคะรางวัลเกียรติยศเนี่ยเขาก็ให้กับผู้กำกับชาวนิวซีแลนด์ก็คือปีเตอร์แจ็กสันแล้วก็มีบาร์บาร่าสไตรแซนด์นะคะก็

0: เธอก็เป็นทั้งนักร้องที่รู้จักกันดีเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นผู้กำกับด้วยนะคะเดี๋ยวน้ำเปิดเพลงของเธอทิ้งท้ายนะคะสำหรับบาร์บาร่าสไตรแซนด์ส่วนประเทศไทยของเรานะคะก็มีภาพยนตร์ไทยหลายๆเรื่องนะคะที่นำไปเขาเรียกว่าไปประกาศดาบุกเวทีระดับโลกนะคะอย่างเช่นคำสารภาพของหมอผีแล้วก็มีน้องแบมแบมไปนะเป็นตัวแทนประเทศไทยด้วยนะคะนี่หลายๆโปรเจกต์นะคะก็ประเทศไทยนี่ก็นี่แหละค่ะเปิดทั้งโปรเจกต์หนังแล้วก็เปิดบ้านต้อนรับให้สำหรับหลายๆประเทศเข้ามาถ่ายทำในบ้านเราซึ่งสุดยอดมากนะคะเราจะได้เห็นซีรีส์ดังๆหรือว่าหนังดังๆหลายๆเรื่องที่มาในบ้านเราด้วยนะคะอย่างที่น้ำบอกไว้เดี๋ยวน้ำทิ้งท้ายไว้นะคะกับบาร์บาร่าสไตรแซนด์ขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยที่ได้รางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ส่วนนุ๊กน้ำกลับมาใหม่เสาร์หน้าแล้วเจอกัน Smooth Saturday Soundtrack เดี๋ยวส่งต่อหน้าที่ให้กับพี่ปุ้งนะคะวันนี้สวัสดีละค่ะ
1: Smooth Soundtrack. Your weekend movies melodies on Smooth 105.5.
0: Soundtrack เพลงนี้เพลงนี้และเพลงนี้เรารวบรวมให้คุณใน Smooth Saturday Soundtrack กับดีเจลูกน้ำพิจารวีสิงห์ทองวันกับเพลงฮิตข่าวสารและเรื่องราวสาระน่ารู้ต่างๆจากภาพยนตร์แบบอินไซต์พร้อมร่วมเล่นเกมรับของรางวัลพรีเมียมจากภาพยนตร์มากมายในทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงบ่ายสามโมงที
2: ่ Smooth 105.5 Smooth your life Smooth music
3: Smooth Top of the Pop
4: ปี1981 yeah. It's my turn Diana Ross
5: Another one by
4: Another one bites the dust. Queen. I can't stand it. Eric Clapton. It ain't gonna stand for it. Stevie Wonder.

0: เพลงฮิตเหล่านี้ได้ทุกช่วงดีเจที่ Smooth 105.5
1: The latest hits and the greatest memories on Smooth 105.5 The new number one hit music station

0: 105.5 News
1: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันพายุฤดูร้อนถล่มกำแพงเพชรพัดหลังคาห้องแถวไม้ตลาดบ่อทองเสียหาย19คูหาเจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเองผู้ทุ่งโพทะเลร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพทะเลผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายหลังเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้โดยเฉพาะตลาดบ่อทองของอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรพบว่าแรงลมสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารเป็นไม้อาคารไม้เก่า2ชั้นที่ปลูกติดกันเป็นแถวซึ่งเปิดเป็นร้านค้าคลินิกและร้านจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรถูกลมพายุพัดถล่มได้รับความเสียหายรวม19คูหาส่วนใหญ่หลังคาสังกะสีถูกลมหอบปลิวไปตกใส่บ้านเรือนข้างเคียงและถนนในขณะที่ฝาบ้านประตูและหน้าต่างไม้พังคลืนลงมาทั้งแถบเนื่องจากเป็นอาคารเก่าที่สร้างมานานหลาย10ปีชายวัย71ปีหนึ่งในผู้ที่ประสบภัยเปิดเผยด้วยความตกใจว่าช่วงเกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนักและลมพัดแรงลักษณะไม่เคยพบเห็นมาก่อนแรงลมได้กระชากเอาหลังคาและโครงสร้างบ้านพังต่อหน้าต่อตาแม้ที่ผ่านมาจะเคยซ่อมแซมบำรุงรักษาหลังคามาโดยตลอดส่งผลให้ทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความเสียหายอย่างหนักเบื้องต้นเร่งสรุปความเสียหายเพื่อจัดสรรงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยเร่งด่วนต่อไปราเชนหนุนรัฐบาลกู้เงิน400,000 ล้านกระตุ้นเศรษฐกิจชี้ถูกยุครัฐบาลต้องกู้ตามสถานการณ์นายราเชนตระกูลเวียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคว่ายังคงเดินหน้าทำงานทางการเมืองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการติดตามปัญหาปากท้องของประชาชนและสถานการณ์เศรษฐกิจที่กำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อคนไทยในทุกระดับสำหรับประเด็นร้อนทางการเมืองกรณีรัฐบาลเตรียมผลักดันแผนกู้เงิน400,000 ล้านบาทเข้าสู่การพิจารณาการกู้เงินไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะทุกรัฐบาลในอดีตเคยดำเนินการมาแล้วโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจและความจำเป็นของประเทศในแต่ละช่วงเวลาวันนี้เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยทั้งสงครามในตะวันออกกลางความขัดแย้งระหว่างประเทศรวมถึงผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวทำให้ประเทศไทยได้รับแรงกระแทกโดยตรงประชาชนจำนวนมากอยู่ในภาวะฝืดเคืองชักหน้าไม่ถึงหลังค่าครองชีพสูงรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายดังนั้นการกู้เงิน400,000 ล้านบาทในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อใช้ประคับประคองเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนเงินกู้ดังกล่าวจะทยอยใช้เป็น3งวดงวดละประมาณ 1.5 แสนล้านบาทเพื่อนำไปใช้ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอาทิโครงการคนละครึ่งการกระตุ้นการใช้จ่ายการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและการกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนเพื่อให้ประชาชนระดับกลางและระดับล่างได้รับผลประโยชน์โดยตรงสิ่งสำคัญคือกู้มาแล้วนำไปใช้อย่างไรถ้ากู้มาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อประชาชนช่วยประชาชนช่วยผู้ประกอบการและทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในสถานการณ์เช่นนี้สเปนกักตัวผู้หญิงวัย32ปีสงสัยติดไวรัสฮันตาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสเปนเปิดเผยว่าพบผู้หญิงอายุ32ปีในจังหวัดอาลิกันเตภูมิภาคบาเลนเซียทางตะวันออกเฉียงใต้มีอาการป่วยที่สอดคล้องกับการติดเชื้อไวรัสฮันตาและอยู่ระหว่างการกักตัวและตรวจเชื้ออย่างละเอียดผู้ต้องสงสัยติดเชื้อคนนี้เป็นผู้โดยสารบนเที่ยวบินเดียวกันกับผู้ป่วยที่เสียชีวิตในเมืองยูฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้และเป็นผู้ที่ติดเชื้อมาจากเรือสำราญ MV Hondius โดยนั่งอยู่ห่างกัน2แถวทางการท้องถิ่นยังกำลังดำเนินการติดตามผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้หญิงรายนี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อทำการตรวจสอบอาการและหามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
0: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
8: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
9: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
8: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
12: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
13: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

MCAT Radio. MCAT Radio 100.75 MHz. 100.75

0: พื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: Radio MCard Radio 100.75 MHz 100.75

MCAT Radio. MCAT Radio 100.75 MHz. 100.75. When I first saw you.

0: ขณะนี้เวลา 16:00 น.จากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกยืนยันพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเดินหน้าตามกฎหมายแม้จ่อถูกร้องศาลรัฐธรรมนูญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยจากการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ถึงความคืบหน้าการดำเนินการพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดพร้อมยืนยันว่าทั้งตนเองนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงผู้ที่กำกับดูแลหน่วยงานใช้งบประมาณโดยตรงทุกฝ่ายได้ใช้ความเข้มงวดในการดำเนินงานอย่างเต็มที่เมื่อถามถึงกรณีมีการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินการของพรก.ฉบับดังกล่าวให้สะดุดหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็เป็นไปตามกฎหมายคาดว่าขณะนี้พระราชกำหนดได้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาแล้วและคาดว่าภายในวันนี้จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังนั้นหลังจากนี้ทุกอย่างถือเป็นความรับผิดชอบของตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชกำหนดฉบับนี้แล้วตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีจึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียหรือมาตรการดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดพร้อมแสดงความหวังว่าทุกอย่างจะดำเนินไปในทิศทางที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้พักโทษและออกจากเรือนจำวันที่11พฤษภาคมนี้ว่าตนเองก็เคารพนับถือและเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามากว่า20ปีมีความผูกพันเหมือนลูกเหมือนหลานขอแสดงความยินดีกับครอบครัวนายทักษิณด้วยส่วนจะมีโอกาสได้ปรึกษาในเรื่องที่นายทักษิณมีความเชี่ยวชาญบ้างหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีข้อห้ามใดๆแต่ตนเองว่าให้ออกมาให้ได้ไปใช้ชีวิตกับครอบครัวกรุงเทพก็แคบอยู่แค่นี้วันใดวันหนึ่งอาจจะมีโอกาสได้พบกันตามโอกาสต่างๆเมื่อถามว่ายังมีการวิเคราะห์ว่านายทักษิณจะไม่วางมือทางการเมืองและจะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนเองไม่คิดไกลถึงขนาดนั้นอดีตนายกก็เป็นคนที่ตนเองให้ความเคารพทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีตำรวจสภ.นาจอมเทียนเข้าตรวจสอบเหตุรถยนต์พลิกคว่ำซึ่งมีผู้ขับเป็นชายชาวจีนก่อนตรวจพบอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดเป็นจำนวนมากว่าได้รับรายงานแล้วแต่เป็นรายงานอย่างย่อจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ส่งข้อความมาตั้งแต่เกิดเหตุใหม่ๆตนเองเน้นย้ำว่าให้มีการขยายผลและรับทราบถึงต้นเหตุของการกระทำเช่นนี้ให้ลึกที่สุดและให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเข้มข้นหาต้นต่อของปัญหานี้ให้ได้เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องเหตุใดคนต่างชาติสามารถครอบครองอาวุธได้ตนเองย้ำแล้วว่าไม่มีแล้วใบอนุญาตในการพกปืนทุกวันนี้ใครที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่และพกพาอาวุธปืนถือว่าผิดกฎหมายหากถูกจับขึ้นมาจะมีข้อหาอื่นๆตามมาอีกมากนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าได้รับรายงานมาแล้วหากไปเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับบุคคลหรือกลุ่มคนใดๆไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจะดำเนินการอย่างเต็มที่เมื่อถามว่าอาวุธส่วนใหญ่ที่เป็นอาวุธสงครามรวมถึงการตรวจสอบมือถือยังพบสิ่งที่คาดว่าจะเชื่อมโยงกับกลุ่ม BHQ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ต้องรีบเร่งดำเนินการอย่างเฉียบขาดซึ่งจะต้องดูเป็นเรื่องๆไปเพราะจะมีเหตุผลไปยังเรื่องของฟรีวีซ่าอีกทั้งหลายทั้งปวงแต่ขณะนี้ก็ขอให้ฝ่ายตำรวจและฝ่ายความมั่นคงได้สอบสวนให้ได้รายละเอียดให้มากที่สุดก่อน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทศรีสิริ

0: พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลีปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ Line Official @sliptestlana
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

MCAT Radio. MCAT Radio 100.75 MHz. 100.75

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกระบุเป็นกาวหมดอายุไม่เชื่อมกาวใจปมบิ๊กมหาไทยหลังชัยวัฒน์และนฤชาจ่อเตรียมฟ้องปลัดมหาไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.มีมติเสียงข้างมากกรณีนายภูมิธรรมเวชยชัยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายอันจิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยยกย้ายนายชัยวัฒน์จุลธีรพงศ์อดีตอธิบดีกรมการปกครองและนายนฤชาโคสาสิวิไลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยมิชอบและทั้งสองคนจะฟ้องปลัดกระทรวงมหาดไทยจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือไม่ว่าไม่มีเลยคนละเรื่องตรงนั้นเป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจและเป็นเรื่องกรรมการกพค.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระซึ่งมติกพค.ออกมาอย่างไรผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถดำเนินการตามแนวทางตามขั้นตอนต่อไปได้ซึ่งไม่มีอะไรเลยแม้แต่น้อยที่จะมากระทบการทำงานในกระทรวงมหาดไทยเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นกาวใจให้ทั้ง3คนหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าอายุขนาดนี้แล้วหากเป็นกาวคงเป็นกาวที่หมดอายุแล้วเป็นเรื่องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหากเข้าไปเกี่ยวจะกลายเป็นเรื่องงานกลายเป็นก้าวกายกองทัพบกแจงชาวบ้านเข้าใจผิดพบทหารกัมพูชาล้ำแดนระบุเป็นเพียงคนไทยพูดภาษาเขมรพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกระบุกรณีชาวบ้านหาของป่าในพื้นที่ตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์พบทหารกัมพูชาอาวุธครบมือยิงปืนขู่ว่าจากการตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวใกล้พื้นที่หลังเขื่อนสาโท3ใต้จังหวัดบุรีรัมย์โดยกองทัพภาคที่2ตรวจสอบแล้วพบว่าเหตุการณ์เกิดจากความเข้าใจผิดทั้งนี้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่กล่าวอ้างว่าเป็นกองกำลังติดอาวุธของกัมพูชาแท้จริงเป็นกลุ่มคนไทยอีกกลุ่มที่เข้าไปหาของป่าเช่นเดียวกันแต่พูดภาษากัมพูชาสำหรับพื้นที่ชายแดนมีการพูดภาษากัมพูชาสื่อสารกันซึ่งเป็นเรื่องปกติที่สื่อสารกันทั้งภาษาไทยและภาษากัมพูชานอกจากนี้กลุ่มผู้พบเห็นเกิดความตกใจและเข้าใจว่าเป็นคนกัมพูชารุกล้ำเข้ามาอย่างไรก็ตามไม่พบข้อเท็จจริงเรื่องการยิงปืนไล่ตามที่มีการเผยแพร่จึงขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและความตื่นตระหนกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกตรวจร้านชุดนักเรียนย้ำต้องติดราคารูปแบบสินค้าให้ชัดเจนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายชุดนักเรียนณร้านจำหน่ายย่านบางลำพูเขตพระนครกรุงเทพโดยได้พูดคุยกับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายชุดนักเรียนสอบถามถึงสถานการณ์การขายการติดฉลากสินค้าราคาคุณภาพสินค้ารวมถึงปัญหาและผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งตรวจสอบ2ประเด็นหลักคือการติดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนขนาดรูปแบบของชุดและการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมไม่สูงเกินจริงเมื่อเทียบกับราคาตลาดโดยยังเน้นย้ำเรื่องการห้ามขายพ่วงสินค้าหมายถึงผู้บริโภคต้องสามารถเลือกสินค้าแยกชิ้นได้ทั้งเสื้อกางเกงหรือกระโปรงไม่สามารถบังคับซื้อเป็นชุดได้รวมถึงร้านค้าต้องแสดงรายละเอียดสำคัญบนฉลากสินค้าเช่นวันผลิตเงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าต้องชัดเจนตลอดจนรายละเอียดอื่นที่จำเป็นต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดยวันนี้พบว่าร้านค้าติดป้ายราคาชัดเจนซึ่งย่านนี้มีหลายร้านที่มีมาตรฐานการจำหน่ายสินค้าใกล้เคียงกันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการช่วยจัดโปรโมชั่นหรือจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโดยชื่นชมผู้ประกอบการหลายรายในตลาดบางลำพูที่ยังคงตรึงราคาสินค้าและบางร้านยังจัดส่วนลดเพิ่มเติมให้กับผู้ปกครองด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
9: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
11: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ. อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมท.สามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
12: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
13: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

MCAT Radio. MCAT Radio 100.75 MHz. 100.75

Radio. MCard Radio 100.75 MHz. 100.75

0: ไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
1: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
2: ภูมิใจที่ผ่าท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
3: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: คิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
7: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ
6: ์คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
7: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
8: รวมเนื้อชาติเชื้อไทย
9: MCOT Radio Network รักประเทศไทย
8: ด้วยความสามัคคี
10: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
11: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
10: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
12: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
10: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองMCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: สวัสดีค่ะขออภัยค่ะลืมเปิดไมค์นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทั่วไทยอาเซียนมาแล้วนะคะอ้อมขออภัยด้วยวันนี้เจอกันเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่6 โมงถึง2 ทุ่มนะคะวันนี้9 พฤษภาคม 2569นะคะอยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรญาตแล้วก็อาจารย์สงฤทธิ์ผลเงินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็วันนี้เรามาเจอกันเหมือนเดิม6 โมงเย็นนะคะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องราวในอาเซียนเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างมาสรุปกันแล้วก็ช่วงซีรีส์วันนี้ก็จะเป็นอารยธรรมในอุตสาคเนต่อเป็น EP ที่42แล้วนะคะค่ะอาจารย์คะก็คงจะเป็นข่าวที่หลายคนรอการเจอกันของฮุนมาเน็ตกับท่านนายกอนุทินนะคะ
1: ครับ
0: ก็จับไม้จับมือกันแต่ว่าล่าสุดก็คือกัมพูชาและไทยเนี่ยตกลงที่จะเดินหน้าเจรจาอย่างสันติแล้วก็หลีกเลี่ยงการเพิ่มเติมความตึงเครียดบริเวณชายแดนหลังจากการเจรจาหารือ3 ฝ่ายที่นำโดยประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์นะคะและท่านก็เป็นประธานอาเซียนในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูด้วยนะคะขอลึกๆเลยค่ะอาจารย์มีคุยเขาบอกไม่มีคุยกันเรื่องเปิดด่านนะค่ะ
1: ท่านอนุทินบอกว่าไม่มีนี่
0: ไม่มีค่ะไม่มี
1: แต่กัมพูชาอยากคุยอยู่แล้วครับเพราะว่ามันมีวิกฤตหลายด้านที่มันถาโถมเข้าใส่ตระกูลอุ่นตอนนี้คุณอ้อมทั้งในเรื่องสแกมเมอร์นะครับในเรื่องเศรษฐกิจปากท้องประชาชนในเรื่องของผลกระทบอย่างรุนแรงที่เกิดจากวิกฤตสงครามที่อิหร่านน้ำมันพลังงานนะครับภาคการเกษตรก็ต้องถือว่าเกษตรกรกัมพูชาอยู่อย่างยากลำบากมากณปัจจุบันส่วนแรงงานที่ถูกบังคับให้กลับบ้านในห่วงที่เผชิญหน้ากับประเทศไทยนะครับก็จำนวนส่วนมากนะครับที่จำต้องกลับไปนั้นยังไม่มีงานทำครับรวมไปถึงภาคการเงินคุณอ้อมธนาคารก็ค่อยๆทยอยปิดตัวเองนะครับปิดตัวเองนะครับเพราะว่ามันขาดสภาพคล่องเนื่องจากว่าสภาพคล่องในก่อนหน้านี้มันเกี่ยวโยงโดยตรงกับสแกมเมอร์และคาสิโนมันก็เลยเป็นผลพวงที่วิกฤตมากก็ถ้าคุณอ้อมอยากจะสังเกตดูภาคการเกษตรมันวิกฤตขนาดไหนเราไปเดินตลาดเราจะไม่ค่อยปรากฏเห็นมะม่วงแก้วขมิ้นคุณอ้อมชอบแก้วขมิ้นอยู่แล้วนี่ใช่ไหมแสดงว่ามันหายไปก็เพราะว่าชายแดนปิดนะครับแล้วเกษตรพันธสัญญานะครับหรือว่า contract farming ที่เกษตรกรกัมพูชานี่คือตัวจริงเสียงจริงของเกษตรกรนะครับที่เขาอยู่ได้ด้วยพันธสัญญาทางการเกษตรที่มีกับประเทศไทยก็นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมานะฮะไม่สามารถส่งมาขายให้กับคู่สัญญาในฝั่งประเทศไทยได้เลยไอ้ตัวนี้แหละมันก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหาหนี้สินในครัวเรือนสูงขึ้นส่วนแรงงานนะครับที่บอกว่ามันวิกฤตก็เพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะในจำนวนคนที่ต้องกลับจากประเทศไทยเพราะฮุนเซนข่มขู่เขานะครับข่มขู่ในที่นี้ก็หมายความว่าจะถอนสัญชาติจะเวนคืนบ้านและที่ดินถ้าไม่กลับนะฮะเป้าหมายของฮุนเซนก็คืออยากจะทำให้ภาคนายจ้างหรือการผลิตของไทยที่จ้างแรงงานกัมพูชาเดือดร้อนแต่กลับกลายเป็นว่าแรงงานกัมพูชาที่กลับไปเนี่ยพอเขาไม่มีงานรองรับคุณอ้อมเขาก็ไม่สามารถอยู่ได้และผลพวงจากภาษีโดนัลด์ทรัมป
0: ์และ
1: ศาลสูงจะบอกว่าไอ้ 19% หรือว่าเกินกว่านั้นที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเอาไปฟาดหัวประเทศอื่นๆเนี่ยมันไม่เป็นอำนาจของประธานาธิบดีแต่ทรัมป์ก็ยังใช้อำนาจของตัวเองที่สามารถกำหนดแม็กซิมัมของภาษี 15% ได้ นะครับมันก็ยิ่งกระทบกับภาคการผลิตอุตสาหกรรมส่งออกที่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าของกัมพูชาอย่างรุนแรงนะครับนี่คือไล่เรียงแบบคร่าวๆนะเราต้องเบรกก่อนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเราเบรกก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อค่ะ
1: ครับเชิญครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: ค่ะกลับมาคุยกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์ต่อข่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะ
1: ค่ะคือปัญหาทั้งหลายแหล่เนี่ยครับมันมาลุมมาตุ้มอยู่ในกัมพูชาตอนนี้แล้วก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาทุกกรณีได้เลยนะครับมันก็ยิ่งสะสมนานวันเข้าเนี่ยนะครับมันก็ทำให้คนกัมพูชาเนี่ยอยู่อย่างลำบากนะฮะ ปรากฏการณ์ที่เราเห็นที่ออกมาในโลกสื่อสังคมออนไลน์ของกัมพูชาซึ่งแน่นอนแหละมันไม่ใช่สิ่งที่ตระกูลหุ่นต้องการให้มันออกมาแต่มันก็ปิดไม่อยู่คุณน้อง ก็เพราะว่าคนกัมพูชาเริ่มที่จะล่วงรู้ความจริงทั้งหมดแล้วว่าที่ผ่านนั้นตระกูลหุ่นเนี่ยได้บิดเบือนข้อมูลข่าวสารอยู่แต่ฝ่ายเดียวโดยไม่พูดความจริงกับประชาชนในทุกกรณีที่เกิดปัญหากับประเทศไทยก็ยิ่งทำให้นะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเขามองเห็นแล้วนะครับว่าไอ้ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ธรรมดาธนาคารปิดตัวไปแล้วอย่างน้อย4ธนาคารครับหมายถึงชื่อต่างกันนะครับรวมหมายความว่าไอ้ที่มันขาดไปที่แน่ๆเนี่ยก็คือว่ามันไม่สามารถที่จะเรียกเก็บเงินหนี้สินจากผู้กู้ได้เลยนะฮะนั่นก็เป็นเพราะว่าผลกระทบจากลูกหนี้ที่ไม่มีรายได้ผลกระทบจากสงครามกับประเทศไทยและข้อขัดแย้งที่ชายแดนนะครับแต่ส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือว่ามันจะยังคงมีอีกหลายธนาคารที่มันผูกและยึดโยงอยู่กับระบบการเงินของสแกมเมอร์ที่มีเฉินจื้อเป็นหัวหน้าใหญ่นะครับแล้วก็หุ้นส่วนที่อยู่ในกัมพูชาของเฉินจื้อก็รายใหญ่ก็จะมีอยู่2คนคนหนึ่งก็คือหุ่นโตหลานชายของหุ่นเซนนะครับซึ่งเขาบริหารกลุ่มบริษัทอันหนึ่งที่เรียกว่าหุยวันซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกซื้อสินค้าออนไลน์แล้วก็ระดมการลงทุนนะครับในตลาดพวกคริปโตเคอเรนซีอะไรพวกนี้คุณอ้อมมันก็เป็นเงินไม่น้อยเช่นเดียวกันในกลุ่มนี้ก็คือหุยวันเพย์นะฮะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ BICครับธนาคาร BIC ก็เป็นช่องทางหนึ่งของการฟอกเงินที่ได้จากสแกมเมอร์ในเครือข่ายของเฉินจื้อหรือ14ในกัมพูชาก็เงินมันผ่านระบบนี้เข้ามาเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะเงินของสแกมเมอร์คุณอ้อมเพราะว่าสิ่งหนึ่งซึ่งมันจะปกปิดสิ่งที่จะบอกว่าตัวเองไม่ได้ฟอกเงินนะอะไรพวกนี้มันก็จะมีการระดมเงินฝากจากประชาชนด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เงินจำนวนไม่น้อยนะครับที่ปล่อยกู้อยู่ในกัมพูชาเอาเป็นว่าผมคิดสัดส่วนให้อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเงินที่ผ่านกระบวนการสแกมเมอร์มาของเฉินจื้อเนี่ยมันก็กระจัดจ่ายไปนะครับทั้งใน BIC ทั้งใน Prince Bank นะฮะของกลุ่มเฉินจื่อเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปลงทุนนะครับในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีที่อยู่ในเครือข่ายของอุยวันที่มีหุ่นโตดูแลนี่แหละคุณน้อมมันก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่ที่หมุนเวียนมาจากสแกมเมอร์แต่ในขณะเดียวกันนะฮะมันก็มีพวกเขาเรียกอะไรล่ะแมงเม่านะครับก็คือคนกัมพูชาที่มีอันจะกินก็ได้เอาระดมเงินเข้าไปสู่ระบบพวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าผลประโยชน์ตอบแทนทั้งในแง่ของดอกเบี้ยมันสูงนะครับแล้วอัตราที่ได้รับการตอบแทนที่ถูกหลอกในระยะต้นๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีอะไรซึ่งมันผ่านกระบวนการปั่นแต่การปั่นเนี่ยมันมีพื้นฐานของมันนะครับพื้นฐานก็คือว่าเสมือนหนึ่งว่าระดมเงินจากประชาชนในกัมพูชาด้วยเพื่อเอาไปปกปิดเงินสแกมเมอร์แต่ก็ให้มันเป็นก้อนเดียวกันแล้วทีนี้พอไม่ว่าจะเป็น Prince Bank นะครับ BIC Bank แล้วก็หุยหวันมันถูกอายัดแล้วก็มันล้มไปจากระบบแล้วตอนนี้เนี่ยคนที่เอาเงินไปฝากหรือลงทุนร่วมด้วยเนี่ยก็ไม่สามารถถอนเงินออกมาได้นะครับก็หมายความว่าถ้ามีเงินก้อนใหญ่ที่ไปอยู่ในระบบพวกนี้นะฮะก็คือคุณล้มละลายไอ้ตรงนี้แหละครับสำคัญส่วนไอ้พวกแบงก์เล็กๆที่มาประกอบฉากนะฮะมันมีชื่อธนาคารหนึ่งชื่อน่ารักมากชื่อธนาคารแพนด้า
0: แพนด้า
1: ธนาคารแพนด้า
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นคุณอ้อมจะเอาเงินไปฝากไหม
0: ก็ต้องคิดก่อนค่ะ
1: เนี่ยแพนด้าแบงค์นะครับก็มันก็ตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะเป็นเครือข่ายหนึ่งนะครับของการฟอกเงินแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับก็คือถ้าพวกธนาคารเล็กๆอย่างแพนด้าแบงค์นะครับหรือธนาคารไอ้ที่เกี่ยวกับการลงทุนทางการเกษตรนะครับก็คือปล่อยกู้ไมโครไฟแนนซ์อะไรพวกนี้คุณอ้อมมันคือองค์ประกอบที่กระจายเงินไปจากสแกมเมอร์ด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงเงินที่โยกมาจากคาสิโนนะครับคาสิโนออนไลน์รวมไปถึงเงินที่โกงมาจากคนอื่นหรือเงินที่คอร์รัปชันแล้วเอาไปฟอกผ่านระบบคาสิโนแล้วไอ้พวกแบงค์เล็กๆพวกนี้นะครับมันก็คือเจ้าของเดียวกันกับเจ้าของคาสิโนนั่นแหละครับพอเงินมันเข้าสู่ระบบเหล่านี้มันก็จะมีคนที่เห็นผลประโยชน์ด้วยเนี่ยนะฮะก็เอาเงินไปฝากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็บริหารจัดการให้ธนาคารเหล่านี้ดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นธนาคารพาณิชย์นะครับที่มีระบบการปล่อยสินเชื่อนะครับมีการเอาเงินไปลงทุนในภาคการเกษตรมีการโยกเงินไปลงในเมกะโปรเจกต์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของ Prince Holding ที่มี Prince Bank ของเฉินจื้อเนี่ยคุณอ้อมมันมีเมกะโปรเจกต์อันหนึ่งนะครับที่อยู่เกาะกงเขาเรียกว่าโครงการดาราสาครซึ่งเป็นการลงทุนสร้างท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่มีสนามบินนานาชาตินะครับมีเขตอุตสาหกรรมผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกมีเขตการค้าเสรีปลอดภาษีและมีการท่องเที่ยวครบวงจรรวมไปถึงคาสิโนนะฮะเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ด้วยนะครับมันก็เลยทำให้โปรเจกต์นี้เนี่ยถ้าจะระดมทุนกันจริงๆแล้วก็ต้องใช้เงินนะครับถึง 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าในห้วงของการสแกมเมอร์ได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยเงินในมูลค่าเท่านี้เนี่ยถือว่าไม่มากคุณอ้อมแต่ทีนี้พอสแกมเมอร์มันถูกปราบนั่นแหละคือปัญหาตอนนี้นะครับทุกโครงการใหญ่ๆเมกะโปรเจกต์ทั้งหลายเนี่ยมันก็หยุดชะงักหยุดนิ่งด้วยนะครับมันมีอีกโปรเจกต์หนึ่งนะที่ไม่ได้อยู่เฉพาะในกัมพูชาโปรเจกต์นี้คุณอ้อมก็เคยไปที่4,000ดอนคอนพระเพงครับโครงการมหานาทีสีทันดอนนะที่เราพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวที่เหล่าใต้มาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็โรงแรมที่เราแวะไปรับประทานอาหารนะครับในที่หรูๆนั่นนะคุณอ้อมมันก็คือส่วนหนึ่งของโครงการมหานาทีสีทันดอนมันแต่ทุกวันนี้มันหยุดชะงักเห็นไหมเราเดินเข้าไปเนี่ยมันเงียบสงัดเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าการปราบสแกมเมอร์ที่จีนเป็นผู้ริเริ่มในกัมพูชาตั้งแต่ปี2020มันทำให้รายได้จากการหลอกลวงเนี่ยมันสะดุด พอมันสะดุดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหลือเฉพาะระดมลงในกัมพูชา

0: เป็นส่วนใหญ่ซะส่วนในลาวนะครับหยุดชะงักไปก่อนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วอีกอันนึงซึ่งมันน่าสนใจมากและยึดโยงมาถึงประเทศไทยนะครับก็คือมันมี BIC ลาวนะฮะ BIC Bank ที่อยู่ในลาวซึ่งมันก็คือเครือข่ายของ BIC ที่ดูแลโดยยิมเลียกยิมเลียกเป็นใครล่ะนะฮะยิมเลียกเนี่ยก็คือพี่ชายของยิมชัยลินเมียของหุ่นมณีลูกของหุ่นเซนนะครับก็ไอ BIC Bank ที่อยู่ในลาวเนี่ยมันปล่อยเงินกู้ก้อนหนึ่งครับคุณอ้อมปล่อยมาให้บริษัทหนึ่งซึ่งอยู่ในเครือข่ายแล้วเอามาซื้อหุ้นในบางจากกลุ่มบางจากรู้ไหมอ่ะบางจากนะครับเนี่ยนี่คือเครือข่ายที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้นะฮะมันบ่งบอกได้เลยว่าเงินสแกมเมอร์ส่วนใหญ่ที่หลอกลวงมีศูนย์การหลอกลวงอยู่ในกัมพูชาโดยเครือข่ายของเฉินจื้อเนี่ยมันได้โอนออกมานอกประเทศเป็นส่วนใหญ่นั่นก็หมายความว่ามันก็ยิ่งไปทำให้สภาวะภาคการเงินของกัมพูชาเนี่ยมันอ่อนแอลงเพราะมันไม่มีเงินหมุนเวียนที่เป็นจริงนะครับแล้วสแกมเมอร์ทุกวันนี้ก็ปราบกันหนักมากมันก็ไม่มีเวลาที่จะมาหลอกคนอื่นนะครับยังตั้งตัวไม่ติดอะไรอย่างนี้เป็นต้นคุณอ้อมนี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็เลยทำให้ทำยังไงเนาะเราจะแก้ปัญหาวิกฤตศรัทธานี้ได้นี่คือความคิดของตระกูลหุ่นหนึ่งในนั้นก็คือเปิดชายแดนเพื่อทำการค้าปกตินะครับสินค้าของเกษตรกรที่มีพันธสัญญากับคู่สัญญาในไทยมันก็จะสามารถปลูกและออกมาได้แต่ตอนนี้พวกเขาล้มละลายตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วก็ติดหนี้เจ้าหนี้รายใหญ่มาโดยตลอดก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ธนาคารทยอยปิดตัวเองลงนะครับก็ลองนึกดูนะฮะเกษตรกรถ้าเราจะมองในแง่ของ contract farming ที่ส่งมาขายประเทศไทยคุณอ้อมโดยเฉลี่ยนะครับต่อปีคือประมาณ 12,000 ล้านบาทถ้าเงินก้อนนี้มันหายไปก็หมายความว่าคุณกลายเป็นลูกหนี้ธนาคารและไม่มีเงินที่จะไปใช้หนี้ธนาคารภายในเห็นไหมครับมันก็เลยเป็นลูกโซ่ส่วนแรงงานที่ถูกบังคับให้กลับไปนะครับ 960,000 คนรวมถึงแรงงานที่ครบพันธสัญญาแล้วที่เราไม่ต่อนะครับ2อันนี้เนี่ยรวมกันที่กลับไปกัมพูชาแล้วนะครับประมาณ 1,500,000 คนแต่ 1,500,000 คนเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญก็ตรงที่ว่าแรงงาน1คนคุณอ้อมในกัมพูชานะฮะยังเลี้ยงสมาชิกในครอบครัวอีก4คน1บวก4นะครับมันก็ยิ่งทำให้ก็คือว่าเมื่อแรงงานไม่มีรายได้ครอบครัวอีก4คนก็ลำบากด้วยนี่แหละครับมันคือวิกฤตที่เกิดขึ้นเขาก็เลยต้องดิ้นรนเพื่อที่จะทำให้ชื่อนะครับความเชื่อมั่นที่มีต่อตระกูลหุ่นจริงๆมันก็ไม่มีหรอกนะครับให้หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งภาพที่เราเห็นตอนนี้นั่นแหละครับคุณมาแนทก็พยายามคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้ช่วยฉันหน่อยอะไรพวกนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่คุณมาแนทเสนอในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะครับก็คือการสร้างกลไกนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันที่วิกฤตมากโซล่าในเขมรตอนนี้ลิตรละ200บาท
1: โอ้ลิตรหนึ่ง
0: ใช่แต่พวกที่มันเคยหากินกับสแกมเมอร์พวกที่คอร์รัปชันมามีเงินถุงเงินถังเนี่ยมันไม่เดือดร้อนอยู่แล้วคุณอ้อมแต่ชาวบ้านนี่สิเกษตรกรที่เดือดร้อนอยู่แล้วเอาจะเอาโซล่าที่ไหนมาเติมรถคูโบตานะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะผลิตกลับฟื้นขึ้นมาใหม่เพราะไม่มีตลาดที่จะส่งออกถ้าจะส่งไปที่เวียดนามเวียดนามก็ไม่รับเพราะถ้าเวียดนามรับมันก็จะส่งผลกระทบกับเกษตรกรของเวียดนามนี่แหละคือปัญหาตอนนี้ที่หนักหนาสาหัสมากและมันยังผูกโยงไปถึงการบ่อนทำลายจากฝ่ายค้านที่อยู่นอกประเทศนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งคนกัมพูชาได้รับรู้และรับทราบแล้วตอนนี้นะครับก็คือหลังจากสิ้นสุดการศึกสงครามกับประเทศไทย ในรอบที่2

0: นะครับเส้นสีแดงที่เป็นเส้นแนวเขตที่กัมพูชาอ้างนั้นเนี่ยเราได้ลบออกหมดแล้วมันเหลือแต่แนวเส้นสีน้ำเงินที่เป็นเส้นที่ประเทศไทยบอกว่านี่คือเขตแดนของฉันนะครับแต่สมรังสีบอกอย่างนี้คุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ว่าภายใต้การนำของฮุนเซนทำให้เสียดินแดนให้กับประเทศไทยแล้วหลังจากการลบรอบที่สอง
1: ค่ะ
0: เป็นพื้นที่นะฮะในอาณาบริเวณที่เป็นพื้นที่ถึง72พื้นที่เยอะมากนั่นแหละครับแล้วมันมีประจักษ์พยานเอาไหนเราจะทำพิธีบวงสรวงปราสาทนั้นปราสาทนี้คุณอ้อมแล้วสร้างถนนตรงนั้นเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปตั้งแล้วยังปราบฐานสแกมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นชมอดาหรือที่โอสเม็ดนะครับบวกกับว่ามันมีสื่อระหว่างประเทศหรือสื่อสากลนะครับอย่าง Wall Street Journal เขาบอกเขาตั้งชื่อว่าสแกมโบเดียเอาเรียบร้อยนั่นแหละครับมันก็ยิ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ติดลบให้กับตระกูลหุ่นอย่างสิ้นเชิงในเวลานี้
1: ก็กู้
0: นั่น
1: ค
0: แหล
1: ื
0: ะคร
1: น
0: ับ
1: ยากหน่อยนะดิ้นหน่
0: ย
1: อย
0: ากยากครับแต่ว่า
1: ค่
0: ต
1: ะ
0: อนนี้คุณเซนเดินสายอยู่
1: ค่ะ
0: เดินสายไม่ใช่ไปหาเสียงนะครับไปบังคับให้ทุกคนต้องจงรักภักดีกับตัวเอง
1: มันหมดยุคหรือเปล่าคะอาจารย์หมดยุคแล้วนะ
0: คือพวกข้าราชการเจ้าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะระดับไหนคุณอ้อมเนื่องจากว่ามันอยู่ภายใต้อิทธิพลที่บีบบังคับโดยตระกูลหุ่นมานานนะครับมันก็จะไม่มีบทบาทนะครับมันก็จะต้องทําตามคําสั่งของตระกูลหุ่นแต่มันมีขีดหมายอันหนึ่งนะที่จะทําให้ตระกูลหุ่นเนี่ยเสียรังวัดหรือว่าล้มคลืนไปได้นะครับอย่างรวดเร็วก็คือถ้าฮุนเซนเป็นอะไรไปในวันนี้
1: ค่ะ
0: พรุ่งนี้ไม่มีอำนาจของตระกูลฮุนนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าฮุนเซนไม่มีเงินจะไปหล่อเลี้ยง BHQ 35,000คนหลักประกันที่ค้ำบัลลังก์โดยใช้อำนาจทางทหารนะครับในการไปบีบบังคับในการที่จะไปตรวจสอบการเคลื่อนไหวหรือจับกลุ่มคนที่ต้องสงสัยว่ามีความพยายามจะล้มอำนาจของตระกูลฮุนก็จะถูกกำจัดโดย BHQ แต่
1: ค่ะ
0: ถ้าฮุนเซนไม่มีเงินหล่อเลี้ยงพวกนี้ล่ะ BHQ ก็คงไม่มีใครอยู่กับฮุนเซน
1: ค่ะ
0: นี่ฮะมันก็เลยกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งณเวลานี้ก็เลยทำให้ตระกูลหุ่นเนี่ยต้องดิ้นทุกวิถีทางแล้วต้องเสริมสร้างบทบาทของตัวเองในทุกมิติรวมไปถึงการบีบบังคับให้กษัตริย์ต้องป่วยนะไปอยู่ที่ปักกิ่งแล้วตัวเองก็มีทุกบทบาทตอนนี้ทั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะครับก็คือประมุขของประเทศนะฮะในเวลานี้นี่แหละคือเขาก็ต้องดิ้นเพื่อที่เขาจะบอกให้คนกัมพูชารู้ว่าฉันยังมีอำนาจอยู่นะแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งฮุนเซนพูดทุกครั้งในการตระเวนไปแต่ละจังหวัดตอนนี้นะครับใครก็แล้วแต่ที่แหลมออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของฮุนมานะมันคนนั้นจะต้องถูกกระทำอย่างรุนแรงขนาดนั้นเลย
1: ค่ะ
0: นี่แหละตระกูลฮุน
1: ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วช่วงนี้ก็น่าติดตามนะเพราะว่าที่เซบูฟิลิปปินส์ก็มีการประชุมอาเซียนซัมมิตกันอยู่นะคะอาจารย์ก็อย่างฮุนมาเน็ตที่ได้เจอกับท่านนายกอนุทินก็บนเวทีนี้แหละนะคะมันก็จะเจอกันแบบนี้เขาจะมีทวิภาคีด้วยใช่ไหมคะอาจารย์สองประเทศ
0: ก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศคุย
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันก็ผิดมารยาทตั้งแต่ต้น
1: ค่ะ
0: เพราะว่าฮุนมาแนทเนี่ยพูดเงื่อนไขก่อนที่จะเจรจาครับแต่มันก็ดีฮะดีในแง่ที่ว่าเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรพอเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรอย่างเช่นที่เขาบอกว่าไม่ยอมรับการยึดครองพื้นที่ที่เกิดจากการใช้กำลังทหารก็คือหมายถึงไอ้แนวสีน้ำเงินที่เกิดขึ้นหลังการสู้รบครั้งที่สองเขาปฏิเสธอันนี้แล้วก็เรียกร้องให้หวนกลับไปใช้เส้นมียังคงมีเส้นสีแดงอยู่แล้วเราจะคุยกับเขาไม่ได้นั่นแหละนะครับก็เสียมารยาทอยู่เพราะว่าตั้งเงื่อนไขและยังอยากจะคุยกับเขาเป็นผมก็ไม่คุย นะฮะ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะก็ยังมีประเด็นสำคัญที่คุยกันในเวทีที่ฟิลิปปินส์โดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันค่ะอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ
0: ครับเชิญครับ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด นิวส์ FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: ในเวทีที่ฟิลิปปินส์นะคะก็ทางอาเซียนเองได้มีการคุยถึงเรื่องปัญหาสถานการณ์ราคาน้ำมันนะคะอาจารย์ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องคุยกันในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะคะก็ทางด้านของประธานอาเซียนซึ่งนำโดยผู้นำฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็แสดงความเชื่อมั่นว่าการให้สัตยาบันต่อกรอบการทำงานด้วยพื้นฐานของความสมัครใจและการค้าของประเทศสมาชิกจะเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดนะคะก็เขาบอกเราพยายามที่จะตรวจสอบทุกอย่างที่สามารถทำได้นะคะมีความเห็นในเรื่องของน้ำมันด้วยค่ะอาจารย์จริงๆสรุปเขาก็เห็นพ้องด้วยกันในการเรียกร้องให้มีการสัตยาบันข้อตกลงกรอบการแบ่งปันเชื้อเพลิงระดับภูมิภาคค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่มันไม่เหลือให้แบ่งปันกันนี่สิ
1: ใช่มันไม่เหลือ
0: ประเด็นมันอยู่ตรงนั้นนะ
1: แต่ตอนนี้ก็ได้ยินข่าวว่าเริ่มล้นสต็อกแล้วเหมือนกันนะคะอาจารย์ในบ้านเราม
0: ันล้นก็เพราะว่าคนประหยัดลง
1: ค่ะ
0: คือกำลังซื้อของคนฮะคือคนไทยตอนนี้เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานนะฮะก็รู้ว่าน้ำมันแพงฉันก็ไม่ค่อยออกจากบ้านนะครับเคยขับรถตะเวนไปเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดฉันก็ไม่ไปจริงไหมนั่นแหละฮะมันก็ส่งผลไปหลายเรื่องอยู่นะเรามองถ้าเรามองในวิกฤตในห้วงเวลานี้เนี่ยมันไม่ใช่วิกฤตธรรมดาคุณอ้อมมันไม่ได้หมายความว่าพลังงานมันเกินนะฮะมันโอเวอร์ซัพพลายไม่ใช่นะครับแต่มันเป็นสถานะในมุมกลับก็คือมันเหลือมากก็เพราะว่าคนมีกำลังทรัพย์ในการเติมพลังงานน้อยลงนะฮะก็คือเมื่อเงินเท่าเดิมแต่ราคาน้ำมันมันแพงขึ้นใช่ไหมครับอย่างสมัยก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตอันนี้เนี่ยอย่างผมเติมน้ำมัน95เนี่ยนะฮะแก๊สโซฮอล์95 1,000 บาทเนี่ยมันยังขึ้น3ขีดเลยนะคุณน้องมันขึ้น3ขีดจาก4ขีดเนี่ยนะครับในระดับของน้ำมันแต่ทุกวันนี้เติม 1,000 เท่าเดิมเนี่ยมันขึ้นมาแค่2ขีดนั่นมันหายไปก็คือ3ขีดจากมันหายไป1ขีดนะฮะก็ยังเติมเท่าเดิมก็พอมันเป็นอย่างนี้อ้าววิ่งเท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่ได้เติมในมูลค่าที่เพิ่มขึ้นน้ำมันมันแพงขึ้นนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้คนไม่ว่าประเทศไหนทุกวันนี้นะครับปรับเปลี่ยนวิธีการใช้พลังงานและใช้ยานพาหนะของตัวเองนะฮะในที่นี้ไม่มีข้อยกเว้นรวมไปถึงเวียดนามแม้ว่ารัฐบาลของเวียดนามเนี่ยเขาจะรับกับสถานการณ์นะครับได้ดีกว่าทุกประเทศในอาเซียนก็เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยรับแบกภาระด้วยตัวเองเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบในวงกว้างก็แบกไปนะฮะบนพื้นฐานที่ว่าเขาก็เชื่อมั่นนะ ว่าสถานการณ์ที่อิหร่านเนี่ยมันคงไม่ยาวนานเกินไปเราก็จะเห็นอย่างคนที่กระทบหนักทั่วโลกเนี่ยก็เริ่มประสานเสียงนะครับที่จะไปรุมสกรรมอเมริกาแล้วตอนนี้นะฮะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทุกวันนี้กลายเป็นต้องใช้คำอะไรหัวเน่าเนี่ยไม่มีใครให้ความสนใจแล้วนะครับไปหาคนนั้นไปหาคนนี้เนี่ยนะครับไอ้สภาวะอย่างนี้มันรวมไปถึงคนอเมริกันด้วยตอนนี้มีการสำรวจความคิดเห็นของคนอเมริกันออกมาแล้วคุณอ๋อ
1: ค่ะ
0: ว่า 61% ของคนอเมริกันทั้งประเทศไม่เห็นด้วยกับสงครามอิหร่านนะครับแล้วถ้า 61% นี้มันคือนัยยะสำคัญของการเลือกตั้งกลางเทอมมันหมายความว่าพรรครีพับลิกันที่มีโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีจะเสียเสียงส่วนใหญ่ในทั้งสองสภานะครับก็คือสภาผู้แทนราษฎรที่เขาเรียกภาษาอังกฤษว่า representative นะครับแล้วก็รัฐวุฒิสภานะฮะก็ senator พวก senate เนี่ยนะฮะการเลือกตั้งกลางเทอมมีนัยยะสำคัญถ้ามันเปลี่ยนขั้วไปอยู่ที่เดโมแครตทั้งสองระดับนะครับคุณอ้อมมันหมายความว่าการขับโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งนั้นมันจะสำฤทธิ์ผลได้ในเร็ววันจับตามองเลยครับเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกาปีนี
1: ้
0: ครับแล้วประกาศผลออกมาปุ๊บสาบานตนเข้ารับตำแหน่งปั๊บยื่นเลยครับขับโดนัลด์ทรัมป์มีหลายเรื่องมากรวมไปถึงเรื่องอื้อฉาวนะครับเขาเรียกอะไรนะภาคผู้เยาว์นะฮะมีภาพมีอะไรเยอะแยะมากมายฮะไม่รอดนะครับเพราะว่าถ้าเสียงโหวตนะครับในทั้งสองสภายกมือให้ขับโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งนั่นแหละครับมันก็จะเป็นการสิ้นสุดที่จริงๆมันก็ไม่สง่างามอยู่แล้วเนาะโดนัลด์ทรัมป์มันก็จะยุติบทบาททางการเมืองที่ไม่สง่างามมากยิ่งขึ้นนะครับของคนที่น่าเกลียดที่สุดในโลกตอนนี้ผมใช้คำถูกไหม
1: ถูกต้องค่ะอาจารย์อาจจะถูกใจหลายๆคนนะคะอาจารย์ในเวทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของน้ำมันเขายังคุยกันเรื่องสถานการณ์ในพม่าด้วยค่ะอาจารย์อย่างกาวกิมเฮือนเนี่ยเขาบอกว่าเขาทางพม่าได้แสดงความต้องการที่จะฟื้นฟูความสำคัญกับกลุ่มสมาชิก11ประเทศแต่ประเทศเพื่อนบ้านต้องการเห็นความคืบหน้าในเรื่องของการลดความตึงเครียดการเจรจาและการเข้าถึงความช่วยเหลือก่อนอันเนี้ยอาจารย์มันเกี่ยวเนื่องกับที่เขาปล่อยภาพองซานซูจีในการลดโทษสัปดาห์ที่แล้วออกมาด้วยไหมเพื่อให้ในเวทีอาเซียนได้เห็นว่าพม่าก็ทำอะไรที่ทำอะไรหมายถึงมีความเคลื่อนไหวบ้างที่จะนำไปสู่สันติอะค่ะอาจารย
0: ์ครับก็เราคุยกันเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วคุณอ้อมนะครับแต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทหารพม่าครับเป็นส่วนใหญ่ก็ตีสว่าเกือบจะ 100% ที่อยู่ภายใต้กองทัพนะครับแล้วก็มินออนไลน์ก็สมปรารถนาในการเป็นประธานาธิบดีนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีทั้งหลายมันก็มาจากพรรคของทหารนะฮะก็คือพรรค USDP นะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็สมประโยชน์ของกองทัพแล้วเพราะฉะนั้นการปล่อยนักโทษการเมืองรัฐใหญ่ 4-5,000 คนอะไรพวกนี้นะฮะรวมไปถึงการปล่อยอดีตประธานาธิบดีนะฮะก็คือวินมินนะฮะ ก็ออกมาแล้วนะแล้วก็โดยไม่มีข้อหาอันใดติดตัวก็หมายความว่าเป็นการอภัยโทษให้นะฮะ แล้วก็ยังมีการลดโทษให้กับนางองซานซูจี แล้วการลดโทษนี้เนี่ยมันก็คือนัยยะสำคัญนะก็มีการย้ายที่กักขังนะฮะก็คือเดิมทีเดียวเนี่ยกักขังอยู่ในห้องลับนะครับในเขตทหารแต่ตอนนี้ก็เอาออกมาอยู่ที่บ้านเรือนรับรองนะครับก็เพื่อที่จะเปิดโอกาสค่อยๆคลายนะฮะค่อยๆคลายปมแต่ละปมที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ก็อันนึงซึ่งอาเซียนนะครับได้เสนอไปที่รัฐบาลของมินออกไลน์ก็คือว่าอยากจะเจอนางองซานซูจีผมเชื่อว่ามินออนไลน์เขาเตรียมไว้อยู่แล้วมันถึงต้องมีบ้านรองรับ แป้นรับรองนะครับเพื่อที่จะเปิดให้อย่างน้อยที่สุดก็คือทอยก้านะครับหรือว่ากลุ่มตัวแทนของรัฐมนตรีอาเซียนเนี่ยนะฮะก็จะเข้าไปพบปะหรือว่าพูดคุยกับนางองซานซูจีได้โดยตรงโดยที่จะมีการนำเสนอแล้วสเต็ปต่อไปเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะเป็นการคืนพรรคการเมือง NLD แล้วก็อีก39พรรคพันธมิตรของนางองซานซูจีเนี่ยให้กลับขึ้นมาสู่เวทีการเมืองอีกครั้งเพราะว่ามีน้องหลายโดยสั่งให้กปต.ยุบพรรค NLD แล้วก็พรรค39พรรคนะฮะที่เป็นพันธมิตรก็เดี๋ยวก็กลับมานะครับเดี๋ยวก็จะมีการให้ลงทะเบียนจดทะเบียนขึ้นมาใหม่นะครับระดมสมาชิกกลับขึ้นมาดังเดิมและสเต็ปต่อไปก็คือเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ที่ยังไม่ได้เลือกในห่วงเดือนธันวาและมกราที่ผ่านมานะครับก็มันก็เป็นสเต็ปที่เขาได้วางไว้อยู่แล้วแต่ที่สำคัญนะครับสเต็ปเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือฝีมือทางการทูตของประเทศไทยนะฮะคนไทยอาจจะกลุ่มบางกลุ่มก็อาจจะไม่พอใจว่าไปคุยกับเผด็จการได้ยังไงอะไรสารพัดเนี่ยนะแต่ถ้าเรามองอยู่แค่ด้านนี้นะครับพม่าไม่สงบประเทศไทยเรารับกรรมมาตลอดนะครับเราต้องหาทางให้พวกเขาสงบเราไม่ได้แทรกแซงการเมืองของเขาพวกเขาต้องคุยกันว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไรนะครับถ้ายังขัดแย้งกันอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นเยี่ยงนี้เรื่อยไปนะฮะมันก็จะกลายเป็นภาระกลายเป็นปัญหาของอาเซียนและที่สำคัญมันกลายเป็นจุดอ่อนของอาเซียนคุณอ้อมก็คือมหาอำนาจจะแทรกแซงเข้ามาเมื่อไหร่นะฮะเขาก็จะมาสะกิดจุดอ่อนตรงนี
1: ้
0: บอกว่าเมื่อไหร่พม่าจะเป็นประชาธิปไตยอาเซียนไม่มี power พอเหลือที่จะไปกดดันสมาชิกในสมาคมประชาชาติของตัวเองอันนี้แหละครับถ้ามหาอำนาจแทรกแซงเข้ามานะครับโดยเอาอันนั้นมาให้นะฮะจริงๆก่อนหน้านี้นะครับอเมริกาเนี่ยเอา Starlink นะครับเขาเรียกว่าการสื่อสารโดยดาวเทียมเนี่ยนะครับเอามาให้กลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารนะครับใช้นั่นแหละมันถึงเกิดการนัดหมายในการทำปฏิบัติการยึดฐานที่มั่นของฝ่ายทหารพม่าได
1: ้
0: พร้อมกันถึง40กว่าพื้นที่ในวันเวลาเดียวกันที่เขาเรียกว่า1027นั่นแหละก็คือวันที่27เดือนตุลานะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับไอ้สแกมเมอร์ในพม่าที่ถูกปราบมาจากกัมพูชามันก็เห็นว่าไอ้ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าใช้ Starlink เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงนะฮะสแกมเมอร์มันก็เอามาใช้ด้วยนะครับพอเอามาใช้ด้วยนั่นแหละครับก็อันลิมิเต็ดในการหลอกลวงหลอกข้ามทวีปไปถึงอเมริกามันก็เลยเป็นสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ออกมาอายัดทรัพย์สินของหุยวันแล้วก็ BIC ในการถัดมาโดยบอกว่าในห่วงปี2000เท่าไหร่ล่ะ2023 2023นะฮะเป็นต้นมาคนอเมริกันถูกหลอกโดยเฉลี่ยมากกว่าปีละ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณอ้อมนั่นแหละครับก็เลยเป็นอายัดทรัพย์สินเขาแล้วก็ให้ข้อมูลไปถึงจีนบอกว่า Starlink เนี่ยมันบานตะไทยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับนั่นแหละคือการถล่ม KK Park แล้วก็ Chwegogo ในช่วงที่ผ่านมาคุณอ้อม
1: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงก่อนช่วงหน้ามาดูเรื่องนี้ค่ะก็ยังอยู่ที่พม่านะคะวันก่อนเห็นในภาพข่าวมินออนไลน์เขากำลังสำรวจพิจารณาก้อนหินก้อนหนึ่งนะถ้าเรามองเผินๆนะอาจารย์แต่ก้อนหินสีแดงๆประมาณ 11,000 กรัตเป็นทับทิมค่ะขนาดมหึมาเลยเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันนะคะ
0: เชิญครับ

0: FM99 ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4หลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุก16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้งยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM99
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: ไม่ว่าพม่ายังจะต้องสางปัญหาหลายๆอย่างก็แล้วแต่นะคะอาจารย
3: ์
2: ก็ยังมีเรื่องให้เขาได้ชื่นใจเนาะเพราะพม่าเองเนี่ยแหล่งทรัพยากรก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่เยอะนะคะล่าสุดนี้ก็ไปเจอทับทิมก้อนใหญ่เลยนะคะสีม่วงแดงเจือสีเหลืองนิดหน่อยนะคะเขาบอกว่าเป็นทับทิมคุณภาพที่มีสีในปริมาณที่เขาเรียกว่าคุณภาพสูงมากก็เลยเรียกว่าโมกกหรืออาจารย์ทับทิมเนี้ยเพราะเจอในเมืองโมกกใช่ไหมคะ
4: โมกกมันเป็นเหมืองอัญมณีอยู่แล้วคุณ
2: อ๋อถ้าเจอที่นี่ก็ต้องเรียกว่าทับทิมโมกกอย่างนั้นเหรอคะอาจารย์
4: ใช่ครับก็คือเป็นแหล่งที่อยู่ของเขานะฮะโมกกเนี่ยจะโมกกเนี่ยจะอยู่ในด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมันดาเลย
2: ์ค่ะ
4: นะครับก็เป็นเส้นทางที่จริงๆถ้ามันไม่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็คงได้ไปเที่ยวอยู่นะฮะ
2: มันเป็นเมืองท่องเที่ยวเหรออาจารย
4: ์มันจะมีเมืองพักตากอากาศของอังกฤษอยู่เดิมครับแล้วเหมืองโมกกเนี่ยมันก็เป็นเหมืองที่อังกฤษเนี่ยแหละครับเป็นผู้บุกเบิกครับแล้วก็ถลุงทรัพยากรพวกนี้นะครับแล้วก็ขนมาลงเรือที่มันดาเลแม่น้ำอิราวดีนี่แหละก็เอามาที่ปากน้ำอิราวดีก็ขึ้นเรือของอังกฤษโมกกเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหมืองอัญมณีที่ใหญ่ที่สุดในพม่านับตั้งแต่อยู่ภายใต้อังกฤษตั้งแต่ปี2429เป็นต้นมาก็มีเหมืองอันนี้แล้ว
2: แสดงว่าแต่ก่อนก็คนหมายปองเยอะเสียอาจารย์แย่งกันนะ
4: มันจะแย่งได้ไงเพราะอังกฤษปกครองนะฮ
2: ะ
4: อังกฤษเป็นเจ้าของนะ
2: คะ
4: นั่นแหละครับพวกอัญมณีมีค่าทั้งหลายนะฮะมันก็ถูกขนไปที่ลอนดอนรวมไปถึงเอาไปใส่มงกุฎของราชินีนะครับหรือกษัตริย์อะไรก็สุดแล้วแต่นี่แหละก็กวาดไปจากประเทศที่เป็นอาณานิคมทั้งหลายนะนี่คือสาเหตุหนึ่งนะครับว่าทำไมกองทัพพม่าเนี่ยถึงไม่ยอมให้ใครแยกประเทศก็เพราะว่าทรัพยากรเนี่ยยังมีอย่างอุ่นหนาฝาคั่งทั้งไม่ใช่แค่อัญมณีอย่างพวกทับทิมนะฮะพวกพลอยพวกเพชรก็มีนะครับก็คือที่เขาเรียกว่านพก้าวแก้วนพก้าวคุณอ้อมที่โมกอกเนี่ยมีครบนะฮะท่องได้ไหมนพก้าวนะฮะจริงๆนพเนี่ยก็แปลว่าแก้วอยู่แล้วนะนพก้าวก็เรียกว่าอัญมณีทั้ง9เนี่ยนะฮะที่เขาบอกอะไรนะโกเมนเอกอะไรพวกนี้นะฮะผมจำไม่ได้ละก็สมัยก่อนเนี่ยยังท่องกันอยู่ว่ามันมีอยู่9ชนิดที่สวยสดงดงามนะฮะพวกทับทิมนะฮะพวกซับอะไรนะซับฟรายอะไรพวกนี้นะฮะรวมไปถึงพลอยไพลินนะฮะก็ในส่วนนี้ฮะมีครบฮะที่โมกบแต่เหนือโมกบขึ้นไปก็คือรัตกชินนะฮะรัตกชินเนี่ยมีอัญมณีที่เป็นที่มีหินนะฮะหิน หินเขาเรียกอะไรนะหินสวรรค
2: ์
4: หินสวรรค์ที่คนจีนต้องการนะฮะนั่นคือหยกหยกก้อนใหญ่ที่สุดที่ค้นพบในรัฐกะชินทางเหนือของลุฉานนะครับเหนือจากมันดาเลขึ้นไปอีกเนี่ยนะครับคือหยกก้อนใหญ่ที่สุดในโลกที่ปรากฏมาก้อนเดียวนี้หนัก 3,000 ตันคุณอ้อ
2: โอ้โหเห็นภาพแล้วจำได้เมื่อไม่นานมานี้เองนะอาจารย
4: ์นานพอสมควรแล้ว
2: นานเหรอเอ๊ะ
4: แต่เราจะรู้สึกว่ามันเหมือนไม่นานมันก็ลงบันทึกถ่ายรูปบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กแล้วว่าเป็นย

0: ครับก็เพราะอะไรล่ะครับก็เพราะ
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: วามขัดแย้งพอขัดแย้งในข้างในเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ช่วงชิงการได้เปรียบนะครับโดยใช้ทรัพยากรนั้นมาทำให้ตัวเองได้เปรียบเพราะยิ่งมีทรัพยากรเยอะขายให้ต่างประเทศเยอะมันก็แปลงร่างเป็นอาวุธได้เยอะที่มาไล่ยิงกันนะฮะนี่แหละมันก็เลยทำให้เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้พวกเขาเนี่ยปองดองกันให้ได้นะฮะโดยใช้กลไกในทางการเมืองกลไกในการร่วมนะฮะในเรื่องของการปกครองจัดสรรอำนาจและทรัพยากรให้ลงตัวนะครับมีเงื่อนไขอยู่ข้อเดียวสองข้อสำหรับกองทัพพม่าคือห้ามแยกตัวไปตั้งประเทศใครต้องการนั้นพม่าปราบและถล่มอย่างเดียว
1: ค
0: ซ
1: ่ะ
0: ึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องต้องกันแล้วนะครับก็คือไม่ต้องการสงครามและไม่แยกประเทศก็จะเหลือบางกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มก้อนเล็กๆเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของกะเหรี่ยงอาจจะมีบางกลุ่มเล็กๆที่อยู่ในรัชชินนะฮะที่เป็นชายแดนติดไปทางอินเดีย
1: ค่ะ
0: นะครับก็จะมีกลุ่มชาติพันธุ์เล็กๆอยู่ในรัสกายอะไรพวกนี้คุณอ้อมนะฮะแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับเพราะว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมันไม่ใช่กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเพราะประชากรส่วนใหญ่ของประเทศในพม่าณปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ55 ล้านคนเนี่ยนะครับ 65% คือพม่านอกนั้นคือกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีอยู่เยอะมากนะครับเดี๋ยวจะไปแจกแจงให้ฟังในห่วงอารยธรรมอุตสาคณี
1: ค่ะทับทิมโมก๊กนี่ก็เขาบอกเป็นทับทิมที่มีราคาแพงที่สุดในโลกเลยนะคะอาจารย์
0: ใช่
1: คุ
0: ค
1: ณ
0: รับ
1: ภาพสูงมากดูในภาพเนี่ยมันเป็นสีแดงแบบด้านๆนะแต่ถ้าเขาไปเจรไนนี่มันคงจะใสปิ้งเลยนะอาจารย์นะ
0: ก็มันก็ต้องเป็นของดีอยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องกระเทาะอะไรนะฮะ
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ือถ้าเซียนจริงๆเนี่ยเวลาเขาส่องเขาจะมีอุป
1: ร
0: ก
1: ู้
0: รณ์
1: เลย
0: นะครับอุปกรณ์ก็มันเหมือนไฟฉายที่เราฉายเข้าไปมันก็จะสะท้อนลึกเข้าไป
1: ค
0: ใ
1: ่ะ
0: นเนื้อของไอ้ไม่ว่าจะเป็นหยกไม่ว่าจะเป็นอัญมณีอันไหนเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์ในการส่องนะครับแล้วก็มันมีรอยตำหนิตรงไหนไหมอะไรพวกนี้แต่มัน11,000 กะรัตเนี่ยคุณอ้อมมันไม่
1: ใช
0: ธร
1: ่
0: รมดานะนะฮะมันไม่ธรรมดาก็
1: นินออนไลน์เขาส่องเป็นไหมเนี่ยอาจารย์
0: ไม่เป็นหรอกครับแต่ว่าขายเป็น
1: ใครเป็นอันนี้เขาจะก็จะต้องเขาจะเก็บไว้เป็นหมายถึงว่าก็จะต้องเอาขายออกหรือว่าถ้าเจอแบบนี้แล้วทางพม่าต้องเก็บไว้ค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่แล้ว
0: พวกแร่อัญมณีทั้งหลาย
1: ค
0: หน
1: ่ะ
0: องแร่อัญมณีทั้งหลายในพม่าเนี่ยเขาจะไม่วางขายทั่วไปคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: เขาจะมีการประมูล
1: อื
0: นะ
1: ม
0: ครับทุกกลไกทุกกระบวนความเนี่ยต้องผ่านกลไกของการประมูลเท่านั้น
1: อืม
0: ถึงจะได้มานะคร
1: อ
0: ั
1: ื
0: บ
1: ม
0: แล้วก็ส่วนใหญ่ไอ้ที่เราไปเห็นในตลาดในห้วงที่เราพาท่านผู้ฟังไปที่ย่างกุ้งจำได้ใช่ไหมที่ไปเยี่ยมร้านของพี่ชายหรือน้องชายของสายชนนั่นนะครับ
1: ค่ะ
0: ตรงนั้นเขาเรียกว่าตลาดสก็อต
1: อืม
0: ตลาดสก็อตเนี่ยมันจะเป็นตลาดค้าอัญมณีซึ่ง
1: ค่ะ
0: อันนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากกระบวนการของการประมูลทั้งสิ้นคุณ
1: อื
0: น้อง
1: ม
0: แต่ถ้าล็อตใหญ่ส่วนใหญ่ที่ส่งออกนะฮะคนไทยก็ไปประมูลหยกเยอะนะ
1: อื
0: นะ
1: ม
0: ครับมันจะมีเจดแมนนะผมเคยเห็นเพจของเขาอยู่นะฮะแล้วเขาก็บางทีเขาได้มาก็คือของพวกนี้มันต้องตาถึงอ่ะตาไม่ถึงมันก็ถูกหลอกนะฮะเอามาผ่าดูเนี่ยนะฮะคือเขาจะผ่ากันตรงๆหน้าเลยนะคุณอ้อมเหมือนก้อน
1: ค
0: หิ
1: ่ะ
0: นก้อนหนึ่งนี่แหละ
1: อืม
0: ก็คือถ้าใครตาถึงก็คือซื้อมาถูกแต่ได้แพงก็มีนะครับแต่ซื้อแพงเนี่ยแต่ได้ของถูกนะก็มีเยอะนะพวกนี้
1: ค่ะ
0: มันกองเนี่ยนะฮะก็ต้องตาถึงนี่แหละแต่ว่าถ้าเป็นของดีของพิเศษแบบที่มินออนไลน์ถือนะครับหรือหยกก้อนใหญ่ที่สุดในโลกนะไอ้พวกนี้เนี่ยได้มูลค่าสูงในห่วงเอาอย่างนี้นะฮะเนปิดอนเนี่ยสร้างเสร็จด้วยพวกอัญมณีเหล่านี้นะฮะคิดดูใช้เงินถึง20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนรมิตเมืองหลวงแห่งใหม่ก็คือเนปิดอร์นะฮะแล้วก็พวกเหมืองแร่พวกนี้นะครับมันจะอยู่ในกลไกของกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้กองทัพ

0: นะครับกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้กองทัพเนี่ยมันมี2อันอันหนึ่งเขาเรียกว่าเมียนมาเอคอนอมิกโฮลดิ้งนะครับอันนี้ตั้งขึ้นมาก่อนตั้งแต่ปี1992แหละเมียนมาเอคอนอมิกโฮลดิ้งต่อมาเนี่ยไอ้พวกที่สัมปทานหรือร่วมทุนกับต่างประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานเรื่องแก๊สทั้งออฟชอร์ออนชอร์เนี่ยนะครับก็ตั้งอีกอันหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าเมียนมาเอคอนอมิกคอร์ปอเรชันแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้อยู่ภายใต้กองทัพล้วนๆนั่นหมายความว่าเงินมหาศาลที่มาจากทรัพยากรเหล่านี้มันผูกขาดโดยกองทัพมาโดยตลอดนับตั้งแต่ปี1962เป็นต้นมาคุณอ้อ
1: ค่ะก็ดีใจกับเขาเนาะได้ของมูลค่า
0: เยอะดีใจแต่กลัวเอาไปขายแล้วเอาปืนมาให้ยิงกันเนี่ยคือแทนที่มีของดีอยู่ในตัวจะได้เอามาบำรุงพัฒนาประเทศชาตินะครับยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะฮะนั่นแหละครับมันก็จำเป็นอย่างยิ่งฮะที่ต้องมีกาวใจและกาวใจนั้นเนี่ยต้องไม่มีวาระซ่อนเร้น
1: ซึ่งหายากใช่ไหมคะ
0: ประเทศไทยเราก็เป็นอย่างนั้นนะก็คือเราไม่มีวาระซ่อนเร้น
1: ไม่ได้ม
0: ี
1: วาระอะไรอยู่แล้ว
0: ก็เพราะว่าพม่าขัดแย้งกันเนี่ยเราเดือดร้อนมากที่สุดนะครับยิงกันเมื่อไหร่ก็หนีมาที่ประเทศไทยเพราะว่าพื้นที่แนวปะทะเนี่ยมันคือเขตแดนไทยกับพม่าคุณน้องนะฮะก็นี่แหละที่สาเหตุที่เราจำเป็นนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศท่านสีหสัตว์พวงเกตแก้วเนี่ยก็ทำหน้าที่นี้ได้ต้องใช้คำว่ามีประสบการณ์ตรงนะครับแล้วก็เชี่ยวชาญแล้วมองเห็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขนั่นแหละครับเขาถึงบอกว่าไอ้ฉันทามติ5ข้อนะครับมันเมื่อมันไปไม่ได้แล้วเนี่ยมันควรที่จะเป็นแนวทางอื่น
1: ค
0: ่ะก็คือเป็นกาวใจให้ใครคุยกันก็คือลดความขัดแย้งลดความตึงเครียดในทางการเมืองนะครับลดการเผชิญหน้าด้วยกำลังนั่นแหละก็หันหน้ามาคุยกันก็ถ้าเปิดฉากด้วยการให้ทริกเกอร์หรือกลุ่มตัวแทนทางการทูตของอาเซียนนะครับจริงๆที่อาเซียนสมิตเนี่ยก็มีปลัดกระทรวงต่างประเทศของพม่าไปร่วมด้วยนะครับก็เลยนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นช่องทางในการที่จะคุยกันสาเหตุที่ว่าทำไมรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าไม่ไปก็เพราะว่ายังไม่มีประสบการณ์เพราะว่าเพิ่งตั้งรัฐบาลนะครับส่วนปลัดกระทรวงต่างประเทศนั้นเขาอยู่ในตำแหน่งนี้มานานแล้วแล้วก็เป็นคนละเลือนไม่ใช่ทหารแต่ตอนนี้มินอองไหลก็เป็นพลเรือนแล้วนะ
1: เป็
0: นไม่ใช่พลเอกอาวุโสอีกต่อไปนะคุณอ้อมเป็นอู้มินอองไหล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้ามาฟังเพลงด้วยเข้าสู่ซีรีส์ค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว เอ็มคอร์ดนิวส์โทร02-201-6373
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: เรามาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทำนองและคำร้องน่ารักมากอาจารย์ค่ะ
1: ฟังเข้าใจไหม
0: ไม่ค่อยเข้าใจนะคะ
1: จริงๆถ้าตั้งใจ
0: ฟั
1: ฟ
0: ง
1: ัง
0: ออกบ้าง
1: คุณอ้อมจะเข้าใจทั้งเนื้อเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าเราไม่คุ้นเคยกับสำเนียงเท่านั้น
0: ค่ะ
1: แต่คำเนี่ยก็คือคำพื้นคำไทยโบราณนี่แหละนะฮะชื่อเพลงเอิ้นกินแรง
0: เอิ่นกินแรง
1: ลองตีความหมายสิ
0: เอิ่นกินแรงอ๋อชวนมากินข้าวเย็นเหรออาจารย์
1: ใช่แต่เ
0: อ
1: ห็นไหม
0: เอิ่นกินแรง
1: เอิ้นกินแรง
0: ชวนมากินข้าวเย็น
1: และข้าวเย็นข้าวแรงนั่นแหละเอิ้นกินข้าวแรงนะฮะ
0: ค่ะ
1: วงเสร็จก็คือเป็นเพลงถ้าเป็นก็เรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ของพี่น้องไทยดำนะฮะเขาเรียกว่าไทยดำรำแขนคนที่เป็นไทยดำและร้องเพลงและดังที่สุดในอดีตเนี่ยในประเทศไทยคือครูสมัยอ่อนวงเคยได้ยินชื่อไหมนะฮะ
0: คุ้นๆอยู่
1: คนพี่น้องไทยดำนี่ก็อพยพจากสงครามนะฮะแล้วก็มีทั้งสงครามในอดีตนะฮะก็นั่นนะฮะทยอยกันลงมาเรื่อยๆแล้วก็ถิ่นไทยดำที่ถือว่าใหญ่ที่สุดก็คือที่เรียกว่าเมืองแถนนะฮะเมืองแถนก็คือที่เซินลาจังหวัดเซินลาของในเวียดนามเหนือนะฮะสมัยก่อนเนี่ยอยู่ในอาณาเขตที่เรียกว่า12จุดไทยคุณอ้อม
0: ครับ
1: แล้ว12จุดไทยเนี่ยในอดีตก็คืออาณาจักรที่เป็นประเทศราชของรัตนโกสินทร์นะฮะมันก็เลยทำให้มีความเกี่ยวพันกับประเทศไทยเรามาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัยในยุคปัจจุบันนะฮะก็ลองนึกอย่างนี้นะครับก็คือในช่วงปลายของสมัยธนบุรีก็คือว่าจริงๆก็อยู่ภายใต้อยุธยามาก่อนนี่แหละแต่ทีนี้พออยุธยาเนี่ยถูกพม่าเผานะครับในการตีกรุงศรีในครั้งที่สองก็คือปี2310เนี่ยทำให้อยุธยาเนี่ยนะฮะเสียหายอย่างยิ่งเลยนะฮะถึงขนาดว่าโดนเผาโดนถล่มด้วยปืนใหญ่อะไรสารพัดเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้อำนาจศูนย์กลางของอยุธยานั้นเนี่ยได้เสื่อมไปแล้วเราก็มาฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งก็คือธนบุรีนะฮะก็เลยลองนึกอย่างนี้นะฮะก็คือว่าธนบุรีเนี่ยมาสู้ศึกแล้วก็กอบกู้เอกราชนะครับจากพม่าแล้วก็สร้างอาณาจักรขึ้นมาแล้วก็ย้ายจากอยุธยามาที่กรุงธนนะฮะกรุงธนบุรี2315นะฮะที่ตั้งกันขึ้นมาอย่างเริ่มใหญ่โตขึ้นแล้วก็จัดระบบขึ้นมานะฮะแล้วก็รื้อฟื้นกองทัพนะฮะรวบรวมกองทัพมาเป็นปึกเป็นพันอีกครั้งหนึ่งเราก็เลยไปตีคืนในเขต12จุดไทยคุณอ้อมพอไปตีก็คือไปการตีศึกสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ไปยึดเอาดินแดนนะคุณอ้อมแต่ว่าเป็นการแสดงออกถึงแสนยานุภาพและอำนาจของกษัตริย์นะฮะพอตีเสร็จปุ๊บก็จะตั้งเจ้าของแต่ละชาติพันธุ์เป็นผู้ปกครองแต่จะเป็นประเทศสลาชที่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการนะฮะที่ภาษาจีนเขาเรียกว่าจิมก้องนั่นแหละ
0: อะไรนะอาจารย
1: ์จิมก้อง
0: จิมก้อง
1: จิมก้องก็คือเครื่องราชบรรณาการ
0: ค่ะ
1: ที่ประเทศทั้งหลายที่ยอมรับอำนาจของจีนจักรพรรดิจีนเนี่ยก็ส่งจิ้มกล้องนี้ไปแต่ว่าจักรพรรดิจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของราชวงศ์หมิงเนี่ยคือราชวงศ์ก่อนสุดท้ายของจีนนะครับแต่ก็เป็นจีนแท้ก็คือราชวงศ์หมิงส่วนราชวงศ์ชิงเนี่ยไม่ใช่จีนแท้นะครับเป็นแมนจูถ้าจีนแท้เนี่ยเขาจะใช้คำแทนตัวว่าฮั่นนะฮะชาวฮั่นเป็นชาวฮั่นก็ราชวงศ์ฮั่นเนี่ยนะฮะก็คือราชวงศ์ที่บุกเบิกเส้นทางสายไหมนะครับในซิลโรดเนี่ยแหละนะฮะมันก็มีทับซ้อนกันอยู่มาจนกระทั่งเราก่อร่างสร้างตัวกลับขึ้นมาใหม่ได้ในสมัยธนบุรีครับแล้วก็ ปี2321นะครับพระเจ้าตากสินเนี่ยก็เลยตั้งทัพนะครับมีราชมีเขาเรียกอะไรล่ะสั่งการนะครับคือมีคำสั่งให้กับแม่ทัพนายกองเนี่ยไปตีที่หลวงพระบางนะครับไปตีที่เมืองทันเมืองม่วยนะครับสามเมืองเนี่ยก็เป็นพื้นที่เดิมที่อยู่ในเขต12จุไทยหลวงพระบางก็อยู่ในล้านนาล้านช้างนะครับก็ตีมาปุ๊บนั่นแหละครับก็คือยุคแรกในการกวาดต้อนคนพี่น้องไทยดำมา2321แล้วก็พี่น้องไทยดำกลุ่มนี้เนี่ยก็พอกวาดต้อนมาเนี่ยไม่ก็เอามาให้ใช้แรงงานนะครับในภาคการเกษตรนะครับก็นี่แหละครับคือกลุ่มที่มาอยู่ในแผ่นดินสยามหรือขวานทองที่ยาวนานที่สุดรุ่นแรกก็คือที่เพชรบุรีจำอำเภอเขาย้อยได้ใช่ไหมล่ะที่มีหมู่บ้านของพี่น้องไทยดำมีพิพิธภัณฑ์ของพี่น้องไทยดำใหญ่มากนะครับนี่แหละครับสมัยอ่อนวงก็เกิดที่นี่นะครับแล้วก็คนที่ร้องเพลงสักครู่เนี่ยแม่จินดานะครับแม่จินดาเนี่ยก็จะเป็นศิลปินไทยดำนะเนี่ยเสียงเป็นอัตลักษณ์เลยนะคุณน้องคือเสียงแบบนี้ถ้าเสียงแบบเอาอย่างนี้ถ้าเสียงนุ่มนวลอะไรเนี่ยไปร้องเพลงแนวนี้มันก็จะไม่พอนะ นะครับคือถ้าเสียงร้องแบบไทยดำเนี่ยต้องแบบนี้เลยคือออริจินอลนะครับนี่คือระลอกแรกนะฮะก็คือระลอกแรกก็คือ2321แล้วทีนี้ก็มาระลอกที่สองก็คือถัดแผ่นดินมาแล้วก็คือมาเป็นรัตนโกสินทร์นะฮะจากธนบุรีในห้วงสมัยรัชกาลที่สามเนี่ยพระองค์ก็ได้สั่งทัพเนี่ยนะครับให้ไปตีเมืองแถนนะครับไปตี12จุดไทยนะครับเพื่อที่จะให้อยู่ภายใต้รัตนโกสินทร์ทั้งหมดนี่แหละแล้วก็กวาดต้อนมาระลอกที่สองก็มาไว้ที่เพชรบุรีเช่นเดียวกันเพราะเพชรบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์คุณน้องนะฮะการเกษตรดีมากนะฮะก
0: ็
1: ทั้งปลูกนั่นปลูกนี่สารพัดนะก็จะอยู่ที่เพชรบุรีในห่วงเวลานั้นแล้วในห่วงที่สามอันนี้เราไม่ได้ไปตีมันเกิดสงครามระหว่างเวียดนามกับเจ้าอาณานิคมคือฝรั่งเศสก
0: ็
1: คือสงครามเดียนเบียนฟูเขาเรียกสมรภูมิรบเดียนเบียนฟูก็ถ้าเป็นปีคศก็ปี1954ที่เป็นวันสิ้นสุดของสงครามระหว่างเวียดนามเหนือ
0: เดี๋ยวเราหยุดตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งค่ะอาจารย์พักเบรกก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาคุยต่อค่ะที่เดียนเบียนฟูนะคะ
1: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: มาต่อกันนะคะอาจารย์ที่เดียนเบียนฟูต่อค่ะ
1: เดียนเบียนฟูสิ้นสุดสงครามนะครับก็คือถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็จะตรงกับปี2490เท่าไหร่นะฮะ97 2497พี่น้องไทยดำก็อพยพหนีสงครามมานะครับก็ผ่านลาวมาด้วยนะครับเดินมาจากทางเหนือของเวียดนามเข้ามาในแขวงที่อยู่สูงสุดนะครับทางในทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพงสาลีนะแขวงพงสาลีหรือไม่งั้นบางส่วนก็จะข้ามมาที่หัวพันคุณออกแล้วก็เดินมาเรื่อยๆแล้วก็มาปักหลักอยู่ในจุดแรกก็อยู่ที่แขวงเสียงขวางนะครับแล้วก็ลงมาเรื่อยๆๆนั่นแหละครับก็จนมาถึงวังเบียงเนี่ย ก็จะเป็นการเดินหนีสงครามมานะครับจนกระทั่งข้ามมาอยู่ที่ประเทศไทยบางส่วนแล้วก็ที่มาอยู่ใกล้ลาวที่สุดเนี่ยนะครับในปัจจุบันก็คือที่อำเภอเชียงคาน มาบ้านหนองปานาดเนี่ยแหละมาบ้านหนองปานาดนะเป็นหมู่บ้านไทยดำนะครับแล้วปัจจุบันนี้นะฮะพี่น้องไทยดำก็จะกระจายไปทั่วเลยนะฮะก็คือจากศูนย์รวมที่เคยอยู่เพชรบุรีอยู่นานวันเข้าก็แผ่ลูกออกหลานนะครับอยู่ก็ขยายกันไปทําไร่ทํานานะทำมาหากินนี่แหละก็เพราะว่ายิ่งมีคนเยอะพื้นที่มันก็ลดลงจำกัดลงก็เลยต้องกระจายตัวกันออกไปนะครับไปทั่วเลยฮะทั้งราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีพิจิตรนะครับพิษณุโลกลพบุรีกาญจนบุรีสระบุรีชุมพรสุราษฎร์และเลยก็คือที่เชียงคานที่ผมบอกสักครู่นี้นะฮะแล้วพี่น้องไทยดำเนี่ยต้องถือว่ามีอัตลักษณ์ของตัวเองพี่คุณอ้อมจำทรงผมพี่น้องไทยดำได้ไหม
0: อ๋อที่ว่าหมวดเอาไว้กลางหัวบนหัวจะถือว่าเป็นแสดงถึงความโสดไม่โสดของผู้หญิง
1: ใช่ถูกต้องนะครับคืออัตลักษณ์ของพี่น้องไทยดำทรงผมของผู้หญิงนะครับ
0: ค่ะ
1: มีอยู่เขาเรียกว่ามี8ทรง
0: ค่ะ
1: เยอะไหม
0: เยอะนะ
1: ก็ ทรงแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเอื้อมไหล
0: เอื้อมไหล
1: ฮะเอื้อมไหลก็คือเป็นผมก็ถือว่าเป็นก็คือยังไม่หมวยผมนะครับแต่เอาทำเป็นก้อนๆ นะฮะไว้ที่เหนือไหลบ่าไหลขึ้นมานิดนึงนะครับเขาเรียกว่าทรงผมแรกของเด็กหญิงไทยด
0: ำค่ะ
1: เขาเรียกว่าเอื้อมไหลนะครับ
0: เอื้อมไหล
1: ก็นี่แหละฮะอายุ13เนี่ยนะครับจะไว้ทรงนี้จนถึงอายุ14ครับแต่พออายุ15นะครับก็จะเป็นทรงที่สองเนี่ยเขาเรียกสับปั้นหรือสับปิ้นสิไม่ใช่สับปั้นสับปิ้นนะครับก็คือผมยาวนี่แหละฮะแล้วว่าไปตลบปลายผมแล้วก็สับด้วยหวีไว้ที่ท้ายทอยนึกออกไหมนะฮะผมไม่เคยทำผมทรงนี้นะนะฮะถึงจะไว้ผมยาวนะฮะแล้วก็ด้านข้างทั้งสองข้างเนี่ยนะฮะก็จะแผ่ออกคล้ายกับพัดแล้วกลัดด้วยกิ๊บนะฮะนี่คือในวัย15 ปีนะครับพอโตขึ้นมานะครับกำลังจะแตกสาวนะครับย่าง16เนี่ยก็จะเป็นทรงที่สามเราเรียกว่าทรงจุกผมก็คือจริงๆก็แบบเดียวกับสับปิ้นนี่แหละฮะแต่ว่าเป็นการทำผมที่เป็นกระบันที่เป็นกระบันหน้าไว้ส่วนข้างหลังเนี่ยเอาไว้เปียนี่คือทรงที่สามทรงที่สี่ฮะก็คือจาก16ย่าง17เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าทรงคอร์ดกระต่อคอร์ด
0: กระ
1: ดอกนะฮะก็คือเป็นการไว้ผมยาวนะฮะขมวดผมแล้วผูกผมเป็นเงื่อนตายแล้วก็เอาชายผมเนี่ยนะครับไว้ด้านขวาของศีรษะนี่คือทรงที่สี่ทรงที่ห้าเขาเรียกว่าคอร์ดซอยสำหรับคนที่อายุย่าง18นะครับจะเป็นทรงที่ไว้ผมยาวนะฮะแต่ขมวดผมแล้วผูกผมเป็นแบบเงื่อนตายเอาชายผมไว้ด้านซ้ายทำเป็นโบสองข้างเสียบผมให้อยู่ในทรงด้วยไม้ขัดเกล้าเป็นยังไงไม้ขัดเกล้า
0: โอ้ถ้าคล้ายๆทางเหนือจะเป็นปิ่นปักผมหรือเปล่า
1: ใช่เขาเรียกว่าปิ่นปักผม
0: ค่ะ
1: ครับภาษาไทยดำเขาเรียกว่าขัดเกล้าเกล้าผมเนี่ยนะฮะก็ขัดไว้นะฮะให้มันเป็นทรงให้มันเป็นก้อนนะฮะ ส่วนทรงที่หกเนี่ยเขาเรียกว่าปั้นเกล้าซอยสำหรับคนที่19ไปถึงอายุ20 ปีฮะปั้นเกล้าซอยก็คือว่าเป็นการไว้ผมยาวแล้วก็ผูกผมเหมือนกับผูกเน็กไทหูกระต่ายนึกออกไห
0: ม
1: ผูกเหมือนเน็กไทหูกระต่ายนะครับแล้วก็ชายผมเนี่ยก็จะแยกเป็นทั้งออกเป็นทางขวานะครับแล้วก็เสียบผมด้วยไม้ขัดเกล้าเช่นเดียวกัน ส่วนทรงที่เจ็ดนะฮะเขาเรียกว่าปั้นเกล้าต่วงนี่คือคนที่มีอายุเกิน20ปีขึ้นไปนะครับปั้นเกล้าต่วงเนี่ยก็คือเป็นผมยาวที่ยาวมากแล้วนะฮะก็คือคนไทยดำเขาผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ตัดผมไงคุณออมพอผมยาวมากๆมันก็ต้องเปลี่ยนทรงให้มันสอดคล้องกับความยาวของเส้นผมใช่ไหมครับก็คือบางคนเนี่ยคือมันผมยาวมากเนี่ยบางคนก็เกือบถึงน่องนะถ้าปล่อย ยาวขนาดนั้นคุณอ้อมเคยไว้ผมยาวที่สุดขนาดไหน
0: โอ้โหแค่ป่าป่าค่ะอาจารย์
1: กระบ่า
0: ใช่
1: ไม่เลยมาถึงกลางหลังเหรอ
0: ไม่ถึงไม่เคยถึงกลางหลังค่ะ
1: โอเคอันนี้เกือบถึงน่องเท้าอ่ะ
0: โอ้
1: คิดดูนะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมเขาถึงต้องมีเปลี่ยนทรงผมไปเรื่อยก็เพราะว่าให้มันสอดรับกับความยาวของเส้นผมที่ไม่เคยตัดเลยนะครับก็คือมันจะเป็นการขมวดผมม้วนเป็นกลุ่มไว้ข้างหน้าแบบปั้นเกล้าซอย
0: แล้วถ้าเกิดมีคนใดคนหนึ่งแบบไม่ทำตามอาจารย์จะไว้ทรง
1: ก็ยังไม่ปรากฏนะ
0: มีไม่ปรากฏใช่ไหม
1: เพราะว่าถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่มีการอนุรักษ์กันรุ่นสู่รุ่น
0: ค่ะ
1: แล้วก็คนไทยดำเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นครอบครัวขยายคุณออมนะครับก็คืออยู่รวมกันในหลังบ้านหลังใหญ่นะครับบ้านของพี่น้องไทยดำเนี่ยไม่มีการแบ่งห้องนะครับแต่จะกั้นด้วยผ้าม่านนะครับกันอันนี้ห้องผ้าม่านนี้เป็นห้องของพ่อของแม่ปู่ย่าตายายอะไรสารพัดเนี่ยแหละครับส่วนลูกชายลูกสาวอะไรก็จะอยู่อะไรเงี้ยเขาจะกั้นกันนะฮะถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีโอกาสลองพาลูกๆหลานๆไปดูได้นะครับไปที่เป็นศูนย์พี่น้องไทยดำใกล้ที่สุดผมจำชื่อไม่ได้นะฮะอยู่นครปฐมเคยไปอยู่นครปฐมนะฮะอยู่แถวที่เป็นนครปฐมที่เป็นรอยต่อไปทางสุพรรณบุรีแต่ไม่ไกลนะฮะไม่ไกลสามารถที่จะลองเซิร์ชใน Google ได้นะครับบอกว่าหมู่บ้านไทยดำที่อยู่ในจังหวัดนครปฐมนะครับก็จะมีโชว์ให้ได้อยู่เคยไปนั่งคุยนะฮะเคยไปสัมภาษณ์คนเฒ่าคนแก่แต่เมื่อนานมาแล้วนะก็เลยจำชื่อไม่ได้ต้องขออภัยนะครับแต่ที่เขาย้อยเนี่ยอำเภอเขาย้อยเนี่ยเป็นหมู่บ้านใหญ่นะฮะก็เลยจำขึ้นใจนะฮะทรงที่7เนี่ยนะครับก็คือว่าเมื่อผมยาวถึงน่องก็ต้องขมวดผมนะฮะม้วนให้เป็นกลุ่มไว้ข้างหน้าแบบปั้นเกล้าซอยแต่ไม่ต้องปล่อยชายผมนะครับทำให้ผมมีเป็นกลุ่มใหญ่นะฮะอย่างสวยงามนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสจะเอามาโพสต์ใน Facebook ของอสมทของ 100.5 ให้ดูนะครับแต่ทรงที่7เนี่ยแสดงออกถึงว่าคนคนนั้นหญิงคนนั้นได้แต่งงานแล้วนะฮะนี่คือทรงที่7ใครจะมีทรงที่7เนี่ยก็คือแต่งงานแล้วนะฮะแต่ถ้ายังไม่แต่งเนี่ยถึงจะเกิน20นะฮะก็จะอยู่ทรงที่6 เท่านั้นแต่มันก็ถ้าอายุเยอะแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใส่ทรงนี้เนี่ยมันก็ลำบากอยู่นะคุณออมก็คือภาษาบ้านเราเรียกว่ามีโอกาสขึ้นคานสูง นะฮะก็ จะประมาณนั้นส่วนทรงที่8นี่คือทรงสุดท้ายทรงนี้จะไม่ได้ทำทุกคนนะครับยกเว้นหญิงนั้นเป็นแม่ไม้แม่ไม้หมายความว่าสามีตายนะครับก็คือเป็นทรงไว้ทุกเขาเรียกว่าปั้นเก้าทุกก็คือทุกนั่นแหละแต่ภาษาไทยดำก็ออกเสียงคำว่าทุกเนี่ยนะฮะเป็นตุกนะปั้นเก้าตุกนะฮะก็คือเป็นผมเก้าห้อยอยู่ที่ท้ายทอยนะครับขณะที่ศพเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับก็จะปล่อยผมไม่ปั้นเก้าแล้วก็จะไม่มีเครื่องประดับ แต่หลังจากเผาศพแล้วเชิญวิญญาณกลับมาบ้านแล้วเนี่ยถึงจะมีการปั้นแก้วตุ๊กไว้เป็นเวลา1ปีเป็นอย่างน้อยหลังจากครบ1ปีในการไว้ทุกนั้นก็จะทำผมปั้นแก้วกลับไปตามวัยของตัวเองได้ก็คือสมที่7
0: ค่ะ
1: ครับผมเคยไปสัมภาษณ์พี่น้องไทยดำที่อพยพมาอยู่ที่เวียงจันทน์นะครับแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งพอเวียงจันทน์เนี่ยเปลี่ยนการปกครองพี่น้องไทยดำกลุ่มนี้ได้อพยพไปอยู่ที่แคนาดาแต่เนื่องจากว่าลูกสาวคนโตเนี่ยแต่งงานกับคนลาวนะซึ่งเป็นเพื่อนผมนี่แหละเป็นนักข่าวนักเขียนเหมือนกันเนี่ยคุณอ้อมพอเขามาเยี่ยมลูกสาวคนโตที่เวียงจันทน์เขาก็มากันทั้งตระกูลเลยนะจากแคนาดาเพื่อนผมก็เลยโทรมาบอกว่ามาบอกนะผมก็เลยถือโอกาสนะไปทำสกู๊ปชีวิตของพี่น้องไทยดำที่ยกไปอยู่ที่แคนาดาก็ได้คุยได้เรียนรู้อะไรสารพัดนะครับจากพวกเขาแล้วก็ทุกคนนะฮะน้ำใสใจจริงมากอบอ้อมอารีนะครับทำกับข้าวนึ่งข้าวเหนียวข้าวนึ่งเนี่ยนะฮะกินข้าวเหนียวปั้นนะครับที่พวกเขาชอบเนี่ยก็คือลาบนะครับลาบเนี่ยลาบแจ่บรู้ไหมลาบแจ่บ
0: อร่อย
1: เพราะว่าพี่น้องไทยดำออกเสียงตัวสอโซไม่ได้คำว่าแซ่บก็เลยเป็นแจ่บนะครับแล้วก็นามสกุลหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นนามสกุลใหญ่มากในกลุ่มพี่น้องไทยดำก็คือนามสกุลบักกรรม
0: บักกรรม
1: บักกรรมคุณอ้อมก็เคยเจอเอื้อยดาราบักกรรม
0: อ๋อ
1: นะฮะแต่เอื้อยดารานี่เป็นลาวนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่สามีแกนะไอ้เกวียนนะครับเป็นบักกรรมที่เคยรับประทานอาหารเย็นด้วยที่มากรุงเทพคุณอ้อมจำได้ที่เขาเชิญคุณอ้อมไปกินข้าวแล้วก็ล่องเรือเจ้าพระยาด้วยจำได้ใช่ไหม
0: จำได้ค่ะ
1: นั่นแหละเอ้ยดาราสามีเป็นไทยดำไอ้เกวียนบักกรรมก็ขึ้นฮอดอยู่นะครับขึ้นฮอดอยู่ นะครับแล้วอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งผมชอบมากเวลาผมเดินทางไปเวียดนามคุณอ้อมคือพี่น้องไทยขาวนะครับพี่น้องไทยขาวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในจังหวัดหัว

0: จังหวัดหัวบิ่งแล้วก็หมู่บ้านที่แวะเวียนไปในห่วงที่ตะเวนไปทั่วเวียดนามเนี่ยนะครับหัวบิ่งเนี่ยจะมีหมู่บ้านพี่น้องไทยขาวอยู่ที่นั่นเขาเรียกว่าบ้านลักลักที่แปลว่าฮักเนี่ยแหละนะครับบ้านลักที่เมืองใหม่เจานะครับเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมที่สวยมากนะครับที่บอกว่าสวยมากก็เพราะว่าล้อมรอบด้วยภูเขาและมีทะเลสาบเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านนะครับท้องทุ่งนาเนี่ยเขียวขจีทั้งปีคุณอ้อมเพราะว่าเขามีทะเลสาบแล้วก็มีการผันน้ำมาปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปีนะความเขียวขจีของทุ่งนานะฮะบวกธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์เนี่ยโอ้โหสุดยอดมากนะครับแล้วทุกวันนี้เขาพัฒนานะแต่ผมไม่ได้ไปหลายปีละในปีที่ไปเนี่ยเขาเริ่มมีการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของพี่น้องไทยขาวนะฮะก็มีกิจกรรมก็ขี่จักรยานหรือเดินก็ได้นะครับรอบหมู่บ้านถ้าใครเดินรอบหมู่บ้านเนี่ยนะฮะก็ต่อเนื่องไปที่บ้านข้างเคียงก็ได้นะครับมันสุดยอดตรงที่ว่ามันเดินไปเนี่ยในระหว่างทางนะฮะเนื่องจากว่ามันล้อมรอบด้วยภูเขาเนี่ยมีถ้ำที่สวยงามมากและน้ำริมธารที่ไหลลงทะเลสาบเนี่ยมีเยอะมากนะฮะเกิดขึ้นในตรงนั้นแล้วที่ผมไปพักเนี่ยนะครับเป็นบ้านไม้ไผ่ทำด้วยบ้านไม้ไผ่นะครับแล้วก็หลังคามุงจากคลาสสิกมากนะฮะก็ใต้ถุนสูงนะครับเป็นหมู่บ้านของพี่น้องเผ่าไตทั้งหลายเนี่ยนะฮะจะยกใต้ถุนสูงทั้งสิ้นสาเหตุที่ยกใต้ถุนสูงก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าชาติพันธุ์ไตทั้งหลายเนี่ยอยู่ใกล้แหล่งน้ำอยู่ใกล้สายน้ำเพราะทำการเกษตรพออยู่ใกล้แหล่งน้ำใต้สายน้ำเนี่ยนะครับในฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะเจิ่งนองคุณอ้อมพอเจิ่งนองเนี่ยนะครับถ้าลองทำเป็นบ้านสองชั้นเนี่ยข้างล่างก็อยู่ข้างบนก็อยู่เนี่ยนะฮะมันก็จะท่วมข้างล่างนี่คือเขาดัดให้มันเข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมของเขานะครับบ้านไม้ไผ่หลังคามุงจากใต้ถุนสูงแล้วอาหารพื้นเมืองที่สุดยอดมากเนี่ยนะฮะอยากว่าแล้วก็อยากจะไปอีกคือปิ้งปลากับข้าวเหนียวแซ่บแจ่บขนาดเนี่ยแล้วแต่ไทยเขาเนี่ยไม่ออกเสียงว่าแจ่บถ้าอร่อยของไทยขาวจะเหมือนพี่น้องไทยใหญ่หรือไทยหลงหรือไทยลื้อนะครับคำว่าอร่อยหรือแจ่บเนี่ยคือหวานนี่คือคำว่าอร่อยในพวกเขานะครับโอ้อันนึงซึ่งทุกคนทุกบ้านต้องปลูกนะครับคือรับประกันเลยว่าพืชผักสวนครัวที่นั่นเนี่ยออร์แกนิก 100% แล้วก็อีกอันนึงซึ่งสุดยอดมากนะฮะไปฟังเพลงที่สองก่อนแล้วกลับมาครับ
1: โอเคราวด์ 5 Nona Singapura Music

ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาวันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยพระองค์ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้การสะสมและสร้างคุณงามความดีนี่แหละที่เรียกว่าการสร้างบารมีเป็นความดีอย่างหนึ่งในเมืองเราที่มีคนใจคอเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันทำประโยชน์ให้ผู้อื่นรู้จักเลี้ยวแลดูรอบๆตัวเราถ้าหากมีแต่ความทุกข์เราผู้เดียวจะมีความสุขได้อย่างไรจึงควรช่วยเหลือเกื้อกูลกันทำให้ส่วนรวมคือชาติบ้านเมืองสงบและร่มเย็นเป็นสุขพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานในพระราชพิธีประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2517สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499นับแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยก็ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรกาชาดและสภากาชาดไทยก็ได้แก่การรักษาพยาบาลผู้ป่วยไข้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยการเสริมคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะผู้สูงอายุและการสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยากและผู้ที่เดือดร้อนพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนากิจการของสภากาชาดไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศพระองค์ได้เสด็จไปทรงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยด้วยพระองค์เองณห้องประชุมตึกบริพัตรเพื่อทรงติดตามการดำเนินงานของสภากาชาดไทยและพระราชทานแนวพระราชดำริในการดำเนินงานอย่างละเอียดซึ่งประกอบด้วยภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลการให้สถานที่พักรักษาเมื่อยามเจ็บป่วยและต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามหลักการพื้นฐาน7ประการนั่นก็คือมนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระบริการอาสาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นสากลรวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นการหารายได้เพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจของสภากาชาดไทยอีกด้วยอย่างเช่นตอนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงช่วยเหลือชาวกัมพูชาผู้ลี้ภัยสงครามเขมรแดงอย่างใหญ่หลวง
ดยพระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านการจัดตั้งศูนย์ราชการุณอย่างที่เขาอีด่างจังหวัดสระแก้วเขาล้านจังหวัดตราดเพื่อให้ที่พักพิงให้อาหารให้การรักษาพยาบาลกับพวกผู้ลี้ภัยสงครามเขมรแดงและฝึกอาชีพให้แก่ผู้ลี้ภัยนับแสนคนโดยพระองค์ได้เสด็จเยี่ยมด้วยพระองค์เองและทรงดำเนินงานผ่านสภากาชาติไทยเพื่อปกป้องชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยมิได้เลือกชาติพันธุ์ย้อนประวัติศาสตร์บ้านหนองจานซึ่งเป็นผืนแผ่นดินไทยเป็นที่พึ่งสุดท้ายของผู้ลี้ภัยกัมพูชานับแสนคนสืบเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518ถึง2522ประเทศกัมพูชานั้นเผชิญกับความโหดร้ายสงครามกลางเมืองการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และความอดอยากปากแห้งของเขมรแดงและเมื่อกองทัพเวียดนามได้รุกเข้ายึดพนมเปญในปีพุทธศักราช2522ทำให้ประชาชนเขมรนับหมื่นนับแสนชีวิตต้องลี้ภัยหนีตายข้ามพรมแดนเข้ามาสู่เขตแดนประเทศไทย

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอล

0: ริง
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ร้อน
0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: Tonight Thailand
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
5: เมื่อมีประชาชนชาวเขมรนับหมื่นนับแสนต้องลี้ภัยหนีตายข้ามมาทำให้ทางการไทยได้จัดค่ายผู้อพยพขึ้นที่บ้านหนองจานหรือที่เรียกว่าแคมป์511ที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งตอนนั้นมีผู้อพยพมากกว่า 40,000 คนครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยช่วยเหลือเขมรอพยพลี้ภัยสงครามที่มาขอพึ่งพิงและพระองค์เองก็ทรงเสด็จเยี่ยมผู้ลี้ภัยด้วยพระองค์เองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2522และเมื่อสงครามสงบชาวกัมพูชาจำนวนหนึ่งก็ไม่ยอมที่จะกลับไปประเทศตนแต่กลับเลือกตั้งถิ่นฐานถาวรในเขตฝั่งไทยและต่อมาก็กลับอ้างสิทธิ์ว่าเป็นพื้นที่ของตนของกัมพูชาอีกทั้งยังเพิกเฉยต่อการประท้วงของไทยแต่กลับส่งเสริมให้ราษฎรของตนนั้นเข้ามาปลูกสร้างบ้านทำกินอย่างถาวรในพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วทั้งในและนอกเขตที่ไทยดูแลจนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสิทธิอธิปไตยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งให้การช่วยเหลือที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์พักพิงทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งศูนย์สำหรับผู้ลี้ภัยเช่นศูนย์ราชการุณเขาล้านและที่บ้านหนองจานเพื่อรองรับชาวกัมพูชาที่หนีภัยสงครามช่วยบรรเทาทุกข์เร่งด่วนพระองค์เสด็จเยี่ยมและทรงประทานความช่วยเหลือเบื้องต้นเช่นน้ำดื่มส่วนพระองค์

พระราชทานคำแนะนำการดูแลเด็กและผู้ป่วยในด้านสุขภาพและสุขอนามัยพระองค์ก็จัดส่งแพทย์พยาบาลและเวชภัณฑ์ให้การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยและให้ความรู้ด้านสาธารณสุขส่วนด้านอาชีพ

ไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาโดยเน้นการปกป้องชีวิตและศักดิ์ศรีของมนุษย์พระเมตตาของพระองค์นั้นมีต่อชาวเขมรในภาวะวิกฤตในช่วงปีพุทธศักราช2518จนถึง2522และต่อเนื่องมานานหลายปีจนกระทั่งสถานการณ์คลี่คลายเรามักจะได้ยินคำว่าสภากาชาดไทยนอกจากจะมีงานกาชาดแล้วก็จะเป็นเรื่องของการบริจาคโลหิตเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราจะต้องบริจาคเลือดกันด้วยเป็นเพราะว่าในแต่ละวันนั้นมีผู้ป่วยรอรับเลือดอยู่เป็นจำนวนมากเลือดที่ได้จากการบริจาค77%จะถูกนำไปให้ผู้ป่วยที่สูญเสียเลือดแบบเฉียบพลัน23%จะถูกนำไปให้ผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆที่ต้องได้รับเลือดอยู่เป็นประจำและทุกๆครั้งที่เราบริจาคเลือดเท่ากับเราสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยไว้ได้มากกว่า3ชีวิตเพราะฉะนั้นการที่จะไปบริจาคเลือดโดยเฉพาะบริจาคกันทุกๆ3เดือนจะมีประโยชน์มากมายโลหิตหรือเลือดนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญในการรักษาผู้ป่วยซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีผู้ที่สามารถคิดค้นสิ่งใดมาใช้ทดแทนโลหิตหรือเลือดเราได้จึงจำเป็นต้องมีการรับบริจาคโลหิตหรือเลือดจากมนุษย์เพื่อให้ได้มาซึ่งโลหิตสำหรับใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยการบริจาคโลหิตก็คือการสละโลหิตส่วนเกินที่ร่างกายอาจจะยังไม่จำเป็นต้องใช้ให้กับผู้ป่วยซึ่งจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาคโลหิตเลยเพราะร่างกายมนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะมีปริมาณโลหิตอยู่ประมาณสัก 17-18 แก้วน้ำแต่จริงๆแล้วร่างกายใช้โลหิตเพียงแค่15หรือ16แก้วเท่านั้นส่วนที่เหลือนั้นเราจึงสามารถบริจาคให้กับผู้อื่นได้โดยสามารถบริจาคโลหิตได้ทุกๆ3เดือนสมัยก่อนผู้ชายบริจาคได้ทุก3เดือนผู้หญิงบริจาคได้ทุก6เดือนเนื่องจากผู้หญิงนั้นมักจะมีประจำเดือนหรือเลือดออกมากอยู่แล้วแต่ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถบริจาคโลหิตได้ทุกๆ3เดือนด้วยเช่นกันยกเว้นผู้ที่มีอายุ60ปีไปแล้วเขาจะให้บริจาค6เดือนต่อ1ครั้งเพราะเมื่อเราบริจาคโลหิตออกไปแล้วไขกระดูกจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทนทำให้มีปริมาณโลหิตในร่างกายเท่าเดิมแต่ถ้าหากเราไม่บริจาคเลือดยังไงร่างกายก็จะขับเม็ดโลหิตที่สลายตัวออกเพราะหมดอายุกระบวนการในการบริจาคโลหิตไม่ได้ใช้เวลานานซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเลือกเจาะโลหิตที่เส้นโลหิตดำบริเวณแขนแล้วเก็บโลหิตบรรจุในถุงพลาสติกประมาณสัก350ถึง450มิลลิลิตรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้บริจาคด้วยไม่ต้องกลัวนะคะเพราะการบริจาคโลหิตนั้นถือเป็นเรื่องจำเป็นเพราะยังไม่มีอะไรมาทดแทนเลือดของมนุษย์ได้ค่ะเลือดของเราเท่ากับคน3คนที่จะได้ใช้บริจาคเลือดได้บุญได้กุศลทำให้เรานั้นมีความสุขทั้งกายและใจค่ะ

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังภาคเศรษฐกิจบริษัทชัยพฤกษ์การบัญชีจำกัดบริษัทวัชรศาปิโตรเลียมจำกัดและร้านยีเดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสามพระยาวัดพรหมวงศารามวัดเกาะสุวรรณารามวัดคุณทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดประตูเขียนจังหวัดสงขลาวัดมงคลภูการามจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านสูตรวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์สวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพล

0: แด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สรรพากรและอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 น.ศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่80บริษัท2481ดีไซน์จำกัดบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วยวัดโพย่อยวัดนายาววัดนนสำราญวัดจันทราวาสวัดสะบัววัดป่าสนวนวัดกลางประกลชัยวัดตลาดวัดโคกไม้แดงและวัดศรีสง่าเติมพันวนารามสวดมาติกาสรรพกรและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัท Night Surveyor and Adjuster จำกัดบริษัท Comex Industry จำกัดจิตอาสาพระราชทาน904ภาค1รุ่นที่7/2568ห้างหุ้นส่วนจำกัดปืนรัตนาและโรงเรียนกุฎวิชาบ้านเสริมความรู้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจจิมทัศน์วัดฝายป่าบัวจังหวัดมหาสารคามวัดนายมวนารามวัดกู่แก้วสามัคคีวัดพิมลธรรมารามวัดสะโอภาวาสวัดท่าบึงจังหวัดขอนแก่นและวัดสีทองนพคุณจังหวัดร้อยเอ็ดสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นักเรียนเก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลารุ่นอัศวพาหุศิษย์เก่าโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลารุ่นพวงชมพูสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยสมาชิกชมรมกิตติมศักดิ์หน่วยม้าส่งประจำพระองค์สำนักงานเสนาธิการทหารบกบริษัทอิมแพคอิเล็กทรอนสยามจำกัดและมูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูป
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: เพลงนำท่านผู้ฟังที่เคารพเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆขณะนี้ท่านกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเสียงดังก๊อกแก๊กมาแล้วสันนิษฐานว่าอาจารย์คงมาทางสายแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆจะบรรยายนะคะในเรื่องของกฎหมายซึ่งในช่วงแรกจะคุยในเรื่องของข่าวนะคะที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์แล้วก็ข่าวร้อนๆที่คุณผู้ฟังอยากทราบนะคะโดยมีดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ทำหน้าที่เดิมๆค่ะคือถามนะคะจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็เขาเรียกว่าห่างหายไปหนึ่งสัปดาห์คนเดิมผมเนี่ยแทบเอาตัวไม่รอดเลยโดนวัดเล่นงานนะครับแล้วก
0: ็
1: ถึงขนาดหลอดลมอักเสบเป็นหอบเลยครับเสียงยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าเกือบปกติแล้วนะครับก็กลับมาได้นะครับ
0: ค่ะอ้าวแล้วพรุ่งนี้เอายังไงคะอาจารย์เพราะว่าพรุ่งนี้วันที่10มีงานนะคะอาจารย์คะ
1: ที่ไหนครับ
0: ที่อาจารย์เชิญคุณรู้ฟังไว้อ่ะค่ะ
1: เดี๋ยว
0: อาจารย์คงป่วยจนกระทั่งลืมแล้วค่ะว่าพรุ่งนี้อาจารย์มีนัดกับชมรมนักธุรกิจชาวใต้แห่งประเทศไทย
1: ต้องไปนั้นไปครับแต่ว่าอาจจะเย็นๆหน่อยนะครับสัก 4:00 แต่ว่ารายการก็เลิกประมาณ2:00นะครับก็มีศิลปินต้นข้าวบ่าววีรู้สึกจะบ่าววีนะแล้วก็มีน่าจะพวกลำวงลำวัยรักษานั้นนะครับที่วัยรุ่นดึกๆนะครับไปดึกๆหน่อยก็อาจจะชอบนะครับก็ไปพบปะสังสรรค์กันได้นะครับที่ร้านถ้าจะไม่ปิดในร้านตะเกียงไว้ก่อน
0: บ้านตะเกียงค่ะอาจารย์ขาลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะงานนี้นะคะเป็นการเชิญร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือ
1: ปทุมธานี
0: ผู้ป่วยติดเตียงค่ะอาจารย์คะ
1: ครับครับบ้านตะเกียงลำลูกกาปทุมธานี
0: ค่ะ
1: นะครับตรงนี้ก็ไปเจอกันได้ใครมีปัญหาข้อกฎหมายหรือจะไปพบปะสังสรรค์อะไรกันกับผมนะครับก็เรียนเชิญนะครับไปที่ร้านดังกล่าวการไปร่วมครั้งแรกไปอุดหนุนร้านเนี่ยก็คืออุดหนุนนะครับไปเป็นการร่วมกันทำบุญนะครับที่เขาเรียกว่าเงินที่เหลือจากค่าจ่ายแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็ถือว่าร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนะครับก็ร่วมในทำสิ่งดีด้วยกันแล้วก็เป็นการสร้างสรรค์สิ่งดีๆทำให้เราจิตใจผ่องใสนะครับแล้วก็คิดดีทำดีกันไปนะครับทุกอย่างก็จะมีเรื่องดีกลับเข้ามาหาเรานะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: งานนี้นะคะฝากประชาสัมพันธ์มาจากประธานของชมรมนะคะคุณโกเมนรุ่งเรืองสกุลส่วนประธานจัดงานคือคุณอำนวยคำแหงเลขานุการการจัดงานค่ะคุณวิทยาทองคำนะคะสามท่านร่วมกันแล้วก็มีอาจารย์ทนายร่วมด้วยนะคะศิลปินมีน้องต้นข้าวสุริยา
1: คุณลุงเข้มครับเป็นสมาชิกนักธุรกิจชมรมชาวใต้อยู่นะครับผมก็ไปช่วยกันที่นั่นนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะคุณแหม่มมีเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองนะครับที่เราติดตามตามสื่อนะครับเรื่องราวหมดส่วนมากมาจากสื่อนะครับก็สื่อเนี่ยอาจจะสื่อมาไม่หมดนะครับแต่ว่าเขาสื่อในเรื่องที่เป็นประเด็นที่สังคมติดตามเพราะเงินมันเยอะเยอะมากๆนะในวงการเซียนพระเนี่ยนะครับคือเซียนเนี่ยนะครับคุณแหม่มต้องเข้าใจคำว่าเซียนนะครับ
0: ค่ะ
1: คำว่าเซียนเนี่ยก็คือไม่ธรรมดานะครับเซียนมวยเซียนพระเซียนไก่ชนเซียนวัวชนนะครับ
0: ค่ะ
1: คือคำว่าเซียนเนี่ยมันต้องมีการเขาเรียกอะไรต่างฝ่ายต่างเซียนอ่ะนะมันต้องมีชั้นเชิงอะไรที่หลอกล่อหลบหลีกกันในลักษณะเนี้ยนะเพื่อจะเอาชนะเพื่อจะได้มาสิ่งที่เราต้องการเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่า

ียนบางทีถ้าเยอะๆเขาเรียกเทียนเหยียบเมฆนะครับไม่มีร่องรอยนะครับเขาเรียกว่าไม่ทิ้งร่องรอยก็มีนะครับเขาเรียกว่าทำอะไรไว้แล้วก็ตามหาร่องรอยไม่ได้อันนี้เขาเรียกเหนือเมฆนะครับเทียนเหนือเมฆเหยียบเมฆเหนือเมฆไม่มีร่องรอยไม่ทิ้งร่องรอยนะครับแต่เรื่องที่เป็นข่าวเนี่ยอันนี้ร่องรอยต้องมีนะครับผมว่าทิ้งไว้เยอะด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ายังไม่เป็นที่ยุตินะครับเราฟังจากข่าวเนี่ยนะครับติดตามจากข่าวก็ไม่รู้ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกนะครับแต่สำหรับที่เป็นประเด็นถกเถียงกันเนี่ยนะครับว่ามันการกระทำดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดสัญญานะครับที่ตกลงกันหรือเป็นเรื่องช่อโกงนะครับเพราะปกติเนี่ยคดีความต้องเป็นเรื่องทางแพ่งเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าตำรวจเนี่ยนะครับนะไม่ว่าจะชั้นระดับไหนก็แล้วแต่ไม่มีอำนาจเข้ามาคล้องแวะเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาทำหน้าที่ต่างๆได้เลยนะครับยิ่งถ้ามาทำรับหน้าที่รับทวงหนี้เนี่ยมันก็จะมีพ.ร.บ.ทวงหนี้นะแล้วถ้าเป็นเจ้าที่รับโทษก็จะหนักกว่าบุคคลธรรมดาโดยทั่วไปนะครับถ้าเราใช้อำนาจหน้าที่ไปบีบบังคับทวงหนี้ให้คนนั้นจ่ายคนนี้ซึ่งไม่ได้อยู่ในเขาเรียกอะไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบอันนี้ก็อาจจะโดนนะครับมาตรา157และผิดระเบียบว่าด้วยของสำนักงานตำรวจชาตินะครับอันนี้ก็อาจเป็นไปได้นะครับในเรื่องนี้ถ้าเราติดตามเรื่องราวข่าวสารนะครับเป็นหนี้กันในวงการพระเนี่ยนะฮะคนที่เป็นผู้จ่ายหรือเป็นเจ้าของเงินเนี่ยปรากฏว่าถูกเซียนพระเนี่ยนะครับไปหยิบยืมเงินซื้อเช่าพระอะไรต่างเนี่ยหลักเป็นพันล้านเนี่ยไม่ธรรมดาเป็นเรื่องไม่ธรรมดามากมากนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับผมฟังดูที่บิ๊กต่อบอกว่าเป็นคนใจดีนะ

ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะเกิดเหตุที่อสมทนะคะฝนฟ้ากระหน่ำค่ะจนกระทั่งไฟดับการสื่อสารก็เลยติดขัดเล็กน้อยนะคะตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะคะโดยเฉพาะในประเด็นนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นคือเซียนพระเปิดฉากท้ารบกับตำรวจซึ่งก็เป็นถึงรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยต้นสายปลายเหตุเนี่ยมาจากการ

0: ที่เซียนพระเนี่ยไปกู้ยืมเงินมาดามเก่งแล้วก็มีธุรกิจธุรกรรมนะคะนอกจากนี้ยังมีอีก9เซียนนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาจารย์กลับมาแล้วนะคะอาจารย์ขาอาจารย์ยังไม่มาค่ะนะคะอาจารย์คะอาจารย์ก็ยังเงียบอยู่นะคะนอกจากประเด็นนี้นะคะใน2วันที่ผ่านมานะคะอันนั้นรอบสัปดาห์นี้ใน2วันเนี่ยนะคะก็มีดารานะคะเขาตัดความสัมพันธ์กับแม่เขาก็กำลังจะถามอาจารย์ว่าเข้าข่ายเนรคุณหรือไม่นะคะแล้วก็เมื่อเช้ามีเหตุอีกกรณีอุบัติเหตุรถยนต์หรูนะคะเสียหลักพุ่งชนแบรีเออร์บนถนนทางรถไฟที่เป็นเรียบรถไฟนะคะตรงห้วยใหญ่บางละมุงชนบุรีตำรวจนาจอมเทียนก็เข้าตรวจสอบพบความผิดปกติในรถยนต์จนกระทั่งขยายผลไปค้นบ้านของไอ้เจ้าหนุ่มเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นคนจีนก็พบกระสุนเอ่ยวัตถุระเบิดเอ่ยแล้วก็ยุทโธปกรณ์ทางทหารแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นค่ะไปเกี่ยวข้องนะคะกับตำรวจนะคะตอนนี้ก็พอจะรู้กันแล้วนะคะว่าเป็นใครอะไรยังไงแต่ก็ต้องรอหน่วยงานความมั่นคงจับตาอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะนี่ก็คือสามเหตุการณ์ในสัปดาห์นี้นะคะเสียงท่าทางอาจารย์จะมาแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: มาแล้วครับ
0: ค่ะเมื่อกี้ติดค้างอยู่ตรงเรื่องของเซียนพระค่ะ
1: อ๋อครับผมก็พูดไปเยอะนะครับแต่ว่าน่าจะสายกัดข้องเสียงแล้วไม่ได้ออกนะครับ
0: อ๋อไม่ใช่ค่ะอาจารย์คะคือที่อสมทค่ะมีทั้งฝนแล้วก็มีทั้งลมไฟก็เลยดับนั่งกันนะตาบ้องแบ้วเนี่ยค่ะอาจารย์คะแหมนโมตัสสะเป็นการใหญ่เลยค่ะพอพูดถึงเซียนพระเท่านั้นละค่ะแหมแม่นขนาดนั้นค่ะอาจารย์คะ
1: ก็ผมถอยก็คือเราบอกกันแล้วว่าเซียนเนี่ยบางทีก็คำว่าเซียนก็คือไม่ธรรมดาไม่ว่าวงการไหนนะก็อยู่ระดับเซียนเนี่ยที่บอกว่ามีเซียนเหนือเมฆมีเซียนเหนือเมฆเหยียบเมฆไม่มีร่องรอยไม่ทิ้งร่องรอยไม่ทิ้งหลักฐานเนี่ยอันนี้คือมีเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งก็ติดตามหรือว่าดำเนินการกับเขาว่าได้ไม่ง่ายเพราะก็เป็นเซียนเนี่ยพอเป็นเซียนเนี่ยไม่ใช่เซียนเฉพาะเรื่องพระนะนะครับก็เลยในวงการพระเนี่ย
0: สัญญาณของทางอาจารย์ค่อนข้างขัดข้องนะคะพี่น้องคะเหตุที่เกิดเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าภัยธรรมชาติอะค่ะกรมอุตุก็รายงานอยู่นะคะว่าเนี่ยมันจะเกิดเหตุพายุพัดถล่มอะค่ะอาจารย์เสียงมา
1: ครับได้
0: เสียงอาจารย์ขาดหายเป็นช่วงๆค่ะอาจารย์ขาอาจารย์ได้ยินแหม่มหรือเปล่าคะตอนนี้ก็โอ้โหทั้งลมทั้งฝนค่ะคุณผู้ฟังอสมทนะนั่งกันตาบ้องแบ้วเนี่ยค่ะใครสาบานอะไรไว้นี่ก็โอ้โหหวั่นหวั่นในหัวใจเหมือนกันนะคะมีฟ้าแลบด้วยมีฟ้าร้องด้วยคุณผู้ฟังอาจารย์ยังอยู่ในสายไหมคะอาจารย์คะโอ
1: ้
0: อาจารย์ไปกับสายลมแสงแดดไม่มีแล้วตอนนี้นะคะอ๋อได้ยินแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: ได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินแล้วค่ะอาจารย์ขา
1: โอเคเราถอยกลับมาที่เซียนอีกนะครับอีกรอบ
0: เซียนค่ะ
1: นะครับครับคือพี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวนะครับผมวิเคราะห์คำว่าเซียนเนี่ยนะครับเซียนมีหลายระดับนะครับมันมีทั้งเซียนเหนือเมฆนะครับคือพอเราเป็นเซียนเนี่ย
0: เสียงอาจารย์หายจากเซียนแล้วค่ะ
1: หายแล้วครับคุณแม
0: ่ค่ะนี่กลับมาแล้วค่ะอาจารย์คะอาจารย์สงสัยเราคุยเรื่องเซียนให้รู้เรื่องเลยค่ะวันนี้ค่ะ
1: ผมพูดเรื่องเซียนทำไมมันมีปัญหาจังเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะเซียนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คำว่าวงการเซียนวงการพระนี้ไม่ใช่พระที่ผมชีวรนะคุณแม่คือเป็นพระเครื่องรางของขลังเนี่ยนะครับซึ่งก็ธุรกิจเนี้ยเป็นที่

0: นิยมชมชอบของเจ้าสัวของนายทุนใหญ่ๆนักขุดใหญ่ๆนะครับหรือแม้แต่มาจากประเทศจีนนะครับก็ยังมาติดต่อหาเจ้าพระรักษานี้กันเลยก็คือมันก็อาจจะมีการปั่นก็มีที่มีที่ราคาที่เขาสร้างขึ้นมาอย่างแท้จริงก็มีนะครับก็เป็นธุรกิจหนึ่งนะครับแต่ในทุกวงการในทุกธุรกิจนะครับมันก็มีเซียนจริงเซียนปลอมเซียนอะไรต่างเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับนี่คุณแหม่มได้ยินผมไหมครับ
1: ได้ยินค่ะอาจารย์คะอาจารย์ขาเชิญค่ะ
0: ที่มายืมเงินไปทำธุรกรรมเลิกถูกที่ตำรวจเนี่ยนะครับก็มีการร้องทุกข์กล่าวโทษและก็มีการสอบสวนเซียนอยู่คนหนึ่งและก็มีความพัวพันถึงเซียนอีก9เซียนแต่9เซียนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ใช่คุณที่ออกมาร้องเรียนนะครับที่มีวิวาทะอยู่กับบิ๊กเต่านะครับซึ่งกรณีเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มาภายหลังว่ามีการหยิบยืมเงินกันมาทำธุรกรรมกันมาแล้วก็ทำรับสภาพหนี้กันไว้นะครับแต่ว่าการทำรับสภาพหนี้กันไว้เนี่ยเนื่องจากระยะเวลาเนี่ยนะครับที่ต้องชำระหนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยน่าจะอีกประมาณสัก180ล้านหรือ200ล้านนะครับใช้ระยะเวลานานมากพอนานมากเนี่ยนะครับเจ้าหนี้ก็น่าจะมีที่ปรึกษาก็มาดูว่าเอ้ยทำไมมันนานมากขนาดนี้มันมีวิธีการที่จะคุยเพื่อได้คืนก่อนหรือไม่นะครับทีนี้มันมีหลักประกันเนี่ย มีหลักประกัน เอามาไว้นะเป็นหลักประกันก็คือพระเครื่องเนี่ยเป็นชุดซึ่งเขาบอกว่ามีมูลค่า400กว่าล้านซึ่งมันครอบเวอร์นี่เนี่ยนะครับแต่ว่าพอนำไปตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกพระเนี้ยมีมูลค่าประมาณ40-50ล้านเนี่ยซึ่งมันต่ำกว่านี่นะครับซึ่งนี่มีจริง180ล้านอย่างเนี้ยนะครับก็เป็นที่มาว่าไอ้ก่อนหน้านี้ถ้าสมมุติว่าคนที่ถูกกล่าวจะตกเป็นผู้ต้องหาในอนาคตเนี่ยนะครับได้สั่งจ่ายเช็คไปเนี่ยนะครับแล้วเช็คเนี่ยมันเด้งนะครับซึ่งเช็คเนี่ยเป็นเอกสารสิทธิ์อย่างหนึ่งนะครับทีนี้ถ้ามีการนะครับจริงๆไปฟ้องร้องดำเนินคดีได้นะครับเช็คนี้ก็เป็นเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายด้วยนะครับทีนี้ถ้ามันมีการหลอกลวงจนเขาเรียกมีการยกเลิกเช็คนะครับด้วยการเอาหลักประกันอื่นเนี่ยมาทำเป็นรับทราบหนี้ซึ่งทำให
1: ้เสียงอาจารย์เริ่มจมไปในโอ่งเองแล้วค่ะอาจารย์คะ
0: หายแล้วครับ
1: ค่ะหายไปช่วงนึงนิดๆเดียวค่ะอาจารย์คะ
0: ครับครับอันนี้ได้ยินแล้วนะครับ
1: ได้ยินแล้วค่ะอาจารย์คะ
0: ครับครับซึ่งถ้ากรณีเกิดขึ้นว่ามีการหลอกลวงเนี่ยให้มีการถอนหรือทำลายเช็คอันเนี้ยหรือเอกสารสิทธิ์เนี้ยแล้วทำรับภาพนี้ขึ้นใหม่

อันนี้หายจริงแล้วค่ะอาจารย์อาจารย์ได้ยินแหม่มไหมคะอาจารย์คะอาจารย์คะงั้นถ้าเสียงอาจารย์หายไปประมาณนี้เอาอย่างนี้ดีไหมคะน้องที่สถานีคะเปิดเพลงรออาจารย์สักนิดนึงแล้วก็พยายามติดต่ออาจารย์ทางโทรศัพท์อีกสักครั้งหนึ่งนะคะมีเพลงในสถานีรออยู่สักเพลงหนึ่งเพลงคลื่นก็ได้ค่ะเพลงคลื่นก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้สัญญาณนะคะเผื่อว่าจะดีขึ้นเนี่ยนะคะเพราะว่าตอนนี้นี่แหมเป็นอุบัติภัยทางธรรมชาติโดยแท้นะคะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับทางสถานีด้วยนะคะไฟฟ้าก็คงจะขัดข้องค่ะพี่น้องค่ะไม่ทราบน้องที่สถานียังประจำการกันอยู่

0: ค่ะอาจารย์กลับมาอยู่ในสายแล้วนะคะอาจารย์ขา
1: ครับผมได้ยินครับ
0: ไฟดับค่ะอาจารย์ไฟกระตุกกึ๊บกึ๊บกึ๊บกึ๊บค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ขาสัญญาณอาจารย์อยู่ในกรุงเทพนะคะอาจารย์ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลนะคะก็กำลังพยายามนะคะคุณผู้ฟัง

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์นะเด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคักไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ

มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ตามนโยบายสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายกระทั่งตรวจพบกลุ่มคนไม่ทราบจำนวนพยายามลักลอบข้ามแดนบริเวณใกล้กับถนนสีเพนพื้นที่บ้านอ่างศิลาแต่เมื่อกลุ่มผู้นำพาพบรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่จึงวิ่งหลบหนีไปตามแนวป่าชายแดนจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งจนควบคุมตัวกลุ่มบุคคลที่หลบซ่อนตัวอยู่ตามแนวชายแดนพร้อมสัมภาระได้ทั้งหมด22รายโดยพบชายไทย1รายพกพาโทรศัพท์มือถือติดตัวมามากถึง60เครื่องจึงควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลทันทีเพื่อตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการ call center หรือการกระทำผิดในลักษณะใดด้านพันตำรวจเอกสุทธิพงศ์อินทสิทธิ์ผู้กำกับการสภ.โคกสูงระบุว่าหลังจากรับตัวคนไทยกลุ่มนี้แล้วจะนำตัวเข้าสู่กระบวนการคัดกรองตามกลไกการส่งต่อระดับชาติเพื่อยืนยันว่าเป็นเหยื่อจากการถูกบังคับใช้แรงงานหรือไม่พร้อมตรวจสอบประวัติและหมายจับรายบุคคลต่อไปปูตินกล่าวสุนทรพจน์พิธีสวนสนามวันแห่งชัยชนะรัสเซียจัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันแห่งชัยชนะโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวสุนทรพจน์เปรียบเทียบเหตุการณ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่

0: ่2กับความขัดแย้งในยูเครนที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันพร้อมทั้งประกาศว่ารัสเซียจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะเช่นเดียวกับสหภาพโซเวียตเคยคว้าชัยชนะมาได้ในสงครามโลกครั้งที่2นายปูตินกล่าวแสดงความยินดีวันแห่งชัยชนะถือเป็นวันสำคัญสูงสุดและศักดิ์สิทธิ์ของชาติโดยระบุว่าชาวรัสเซียทุกคนเฉลิมฉลองด้วยความภาคภูมิใจและสำนึกในหน้าที่ที่จะต้องปกป้องผลประโยชน์และอนาคตของมาตุภูมิพร้อมทั้งแสดงความกตัญญูต่อคนรุ่นบรรพบุรุษที่พิชิตสงครามมาได้พิธีสวนสนามที่จัตุรัสแดงถือเป็นวันหยุดประจำชาติที่ชาวรัสเซียให้ความสำคัญสูงสุดเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของสหภาพโซเวียตเหนือนาซีเยอรมนีและเพื่อรำลึกถึงพลเมืองโซเวียต27ล้านคนซึ่งรวมถึงชาวสัญชาติยูเครนจำนวนมากที่เสียชีวิตในสงครามครั้งนั้นโดยปกติแล้วพิธีนี้จะใช้เพื่อแสดงแสนยานุภาพทางทหารที่ยิ่งใหญ่รวมถึงขีปนาวุธข้ามทวีปที่ติดหัวรบนิวเคลียร์แต่ในปีนี้กลับไม่มีรถถังหรือยุทโธปกรณ์ทางทหารอื่นๆออกมาวิ่งบนพื้นหินของจัตุรัสแดงแต่อย่างใดอินโดนีเซียระบุพิกัด2นักปีนเขาชาวสิงคโปร์หลังภูเขาไฟดูโกโนปะทุอินโดนีเซียเปิดเผยว่าสามารถระบุพิกัดตำแหน่งของนักปีนเขาชาวสิงคโปร์2รายที่สูญหายหลังเหตุภูเขาไฟดูโกโนบนเกาะฮันมาเฮราปะทุขึ้นได้แล้วทว่ายังไม่ชัดเจนว่าทั้งสองยังมีชีวิตอยู่หรือไม่หัวหน้าหน่วยกู้ภัยของอินโดนีเซียกล่าวว่าจากการตรวจสอบด้วยโดรนพบว่าพิกัดของทั้งคู่อยู่บริเวณขอบปากปล่องภูเขาไฟซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของพยานในพื้นที่โฆษกสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยระบุว่านักปีนเขาชาวสิงคโปร์ทั้ง2รายอยู่ห่างจากขอบปากปล่องภูเขาไฟหลักประมาณ 20-30 เมตรขณะที่ยังไม่พบร่องรอยของนักปีนเขาชาวอินโดนีเซียอีก1รายที่สูญหายตั้งแต่วันศุกร์โดยก่อนหน้านี้ผู้บังคับการตำรวจท้องถิ่นเปิดเผยว่ากลุ่มผู้รอดชีวิตเชื่อว่าผู้สูญหายทั้ง3รายเสียชีวิตแล้วขณะนี้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยทหารและตำรวจกว่า100นายพร้อมโดรนตรวจจับความร้อน2ลำเร่งค้นหาในรัศมี700เมตรรอบปากปล่องภูเขาไฟที่พ่นเท่าฐานสูงถึง10กิโลเมตรอย่างไรก็ตามปฏิบัติการกู้ภัยยังคงเผชิญความยากลำบากจากสภาพภูมิประเทศที่อันตรายและการปะทุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรสั่งสมธนะรายงานค่ะ
1: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริ

0: กรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: FM 99
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
4: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: พี่ชัย30โน่นยังแจ๋วนะคะแล้วก่อนหน้านั้นรักจางที่บางประกงนะคะ2บทเพลงค่ะนำคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆดิฉันยกมือพนมกราบขออภัยท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะช่วงแรกของรายการติดปัญหาค่ะเนื่องจากว่าฟ้าฝนตกทำให้นะคะสัญญาณไฟแล้วก็สัญญาณมือถือนะคะที่จะเข้ามายังห้องส่งนะคะมีปัญหาแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังเห็นสภาพของห้องส่งจะสงสารน้องๆและทีมงานเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าไฟเปิดติดๆคุณผู้ฟังโอ้โหไม่รู้ใครสาบานอะไรเอาไว้ว้าวุ่นใจไปทั้งหมดนะคะแต่ช่วงนี้ชั่วโมงที่สองฟ้าฝนตาฟ้าก็ใสแล้วนะคะสัญญาณก็มาเป็นที่เรียบร้อยดังกุ๊กกุ๊กกักกักไม่ใช่ใครค่ะอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายนะคะแล้วก็ในช่วงนี้จะคุยกันในเรื่องหายใจก่อนดิฉันรู้จักเด็กคนนี้รู้จักแต่ยังเป็นไอ้เด็กผมจิกอ่ะไม่ต้องคุยถึงว่าเป็นใครนะคะเห็นแม่เขามาตั้งแต่มาส่งเรียนแล้วก็แม่ทำงานหนักมากตอนนั้นเนี่ยนะคะบ้านเขาอยู่แถวแถวลำสาลีนี่แหละถามว่าดิฉันทำไมรู้ดิฉันไปโรงเรียนนี้บ่อยแล้วก็เด็กคนนี้นะคะก็อยู่ในโรงเรียนคุณครูเขาก็จะดูแลไว้ให้เพราะว่าแม่ทำงานหนักนะคะวันนี้จะคุยในเรื่องของประพฤติเนรคุณและถอนคืนการให้อาจารย์คะมันเป็นยังไงคะ
1: ก็ประเด็นข่าวเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่รู้สึกก็ขัดกับความรู้สึกของครอบครัวเขาเรียกกับครอบครัวคนไทยนะครับฝรั่งก็อาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับแต่สำหรับครอบครัวไทยซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยที่พ่อแม่ลูกหลานลื้อเนี่ยนะครับหลานลื้อเนี่ยนะครับ จะมีความเชื่อมโยงอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ฉะนั้นเรื่องความประพฤติความเคารพนะครับอาวุโสความมีความบุญคุณบุพการีผู้สืบสันดานการเขาเรียกว่าตอบแทนบุญคุณนะครับผู้มีพระคุณหรือว่าบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ประเพณีของคนไทยเนี่ยถือว่าให้ความสำคัญมากและเป็นจุดเด่นของความเป็นไทยด้วยนะครับที่ผู้น้อยต้องเคารพผู้ใหญ่ลูกต้องเคารพบิดามารดานะครับแล้วลูกก็มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาซึ่งบิดาต้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับมารดายังไงก็ชอบเพราะคลอดมาจากครรภ์มารดาไม่ต้องไปพิสูจน์อย่างอื่นนะครับไม่ต้องดูเอกสารหลักฐานอะไรนะครับถ้าคลอดจากแม่ก็ถือว่าเป็นแม่ที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นลูกที่ชอบนะครับแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกนะครับเพียงอายุ20หรือบรรลุนิติภาวะนะครับเว้นแต่ลูกจะเป็นบุคคลนะครับทุพพลภาพไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไอ้อย่างนี้แม่ก็มีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูลูกไปกว่าจะหมดลมหายใจนะครับแต่ทีเนี้ยไอ้ปัญหาตรงนี้นะครับปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกแม่ลูกเนี่ยนะครับหรือปู่ย่าตายายเช่นเดียวกันนะครับไอ้การที่พ่อแม่เนี่ยเลี้ยงดูลูกในหน้าที่ศีลธรรมจรรยาเนี่ยให้อะไรลูกมาอันนี้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นการให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยาเนี่ยโดยปกติเนี่ยนะครับ โดยหลักของกฎหมายเนี่ยไม่ให้สิทธิ์นะครับของผู้ให้เนี่ยที่จะฟ้องเพิกถอนเพราะเหตุเนรคุณนะครับ
0: อ้าว
1: นะครับเพราะเป็นการให้ตามศีลธรรมจรรยานะครับมีหลายเหตุผลที่ศาลที่กฎหมายยกเว้นนะครับไม่ให้เพิกถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณได้นะครับทีนี้ต้องดูว่าการให้เนี่ยนะครับทรัพย์สินที่พ่อแ

0: ปู่ย่าตายายให้ลูกให้หลานไปนะครับการให้ก็ถ้าเป็นรถยนต์นะทรัพย์สินเงินทองพวกนี้ก็ได้ให้กันได้ง่ายๆไม่มีพิธีรีทองตามกฎหมายนะครับแต่ถ้าเป็นที่ดินโฉนดที่ดินนะครับอันนี้การให้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อไปจดทะเบียนนะครับให้กันที่สำนักงานที่ดินนะครับแต่ถ้าเป็นที่ดินประเภทนส.3อย่างที่ผมบรรยายหลายครั้งแล้วว่าการขายก็ดีการให้ก็ดีการแลกเปลี่ยนก็ดีนะครับพอเป็นนส.3ลงมาเนี่ยถือว่าเป็นที่ดินที่ไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับสามารถยกให้ขายกันได้แลกเปลี่ยนกันได้เนี่ยโดยการส่งมอบทรัพย์สินซึ่งกันและกันถ้าแลกเปลี่ยนแลกซึ่งกันและกันถ้าให้ก็ส่งมอบที่ดินแปลงนี้ให้นอ3แปลงนี้ให้นะครับโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรรถที่ดินซึ่งก็เป็นโมฆะนะส่วนนั้นแต่ว่าการส่งมอบก็สมบูรณ์ในรูปแบบทางกายภาพก็เป็นการให้ที่สมบูรณ์เหมือนกันนะครับซึ่งกรณีอย่างนี้ถ้าในวันหลังเนี่ยลูกหลานผู้รับให้มาประพฤติเนรคุณเนี่ยก็สามารถฟ้องเพิกถอนการให้ได้นะครับการให้ก็มีหลายรูปแบบนะต้องให้เนี่ยต้องเป็นการให้โดยเสน่หานะครับถ้าเป็นการให้เพราะเป็นสัญญาต่างประเภทเช่นพ่อแม่ทะเลาะกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำสัญญามาแบ่งทรัพย์สินกันนะจดเป็นให้เนี่ยให้ลักษณะนี้เป็นการให้ตามสัญญาครับปณิบันยอมความเป็นซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนไม่ใช่เป็นการให้โดยเสน่หาเนี่ยนะครับไอ้อย่างนี้ก็ถ้าคนที่รับให้เนี่ยประพฤติเนรคุณเนี่ยนะครับก็จะฟ้องเพิกถอนการให้เรียกทรัพย์สินคืนไม่ได้นะครับต้องให้โดยเสน่หาล้วนๆเลยนะครับเพียวๆเลยนะครับทีนี้ การให้โดยเสน่หาแล้วนะครับก็ต้องมาดูว่าเมื่อมีการให้แล้วผู้รับให้ซึ่งอาจจะเป็นบุตรหรือหลานนะครับหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่รับให้เนี่ยการให้นั้นต้องสมบูรณ์ก่อนนะครับพอสมบูรณ์แล้วเนี่ยต่อมาผู้รับให้ประพฤติในระคุณเนี่ยอันเนี้ยต้องดูด้วยเพราะว่าจากที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับการที่พูดตัดแม่ตัดลูกเนี่ยนะครับ
1: เนรคุณไหมคะ
0: ในคุณหรือไม่นี่เป็นคำถามนะครับและก็พี่น้องประชาชนก็จะต้องเข้าใจนะครับรูปแบบกฎหมายว่าการกระทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการประพฤติในคุณหรือไม่นะครับกฎหมายก็บัญญัติไว้นะครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา531เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเหตุที่ผู้ให้จะถอนคืนการให้ได้เนี่ยจะเรียกถอนคืนการให้ได้เพราะเหตุผู้รับประพฤติในระคุณนั้นอันนี้หลักการสำคัญเลยนะครับเพราะว่าพอในสื่อมันปรากฏขึ้นมาแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์มีการให้ความคิดเห็นกันนะครับโดยบางครั้งบางคราวก็ไม่ได้ยึดหลักกฎหมายนะครับก็จะเอาคืนลูกเดียวอ่ะนะครับดังนั้นเราต้องมาดูนะครับว่าผู้ประพฤติในระคุณผู้รับไม่ประพฤติในคุณหนึ่งผู้รับให้ต้องประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดอาญาอย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายอาญานะครับทำร้ายร่างกายพ่อแม่ทุบตีนะครับแทงนะครับอันนี้ก็ถือว่าประทุษร้ายต่อผู้ให้นะครับอันที่สองผู้รับทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรงนะครับอันที่สามเนี่ยนะครับอันนี้ผมว่าข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยนะครับในคดีนี้อาจอันนี้เรื่องราวที่เป็นข่าวอาจจะไม่มีนะครับอันที่สามก็บอกว่าผู้รับนะได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งจำเป็นในการเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้มันมีเงื่อนไขนะครับในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถจะให้ได้นะครับ
1: เอ้าม
0: ันกฎหมายเขียนอย่างนี้นะครับ
1: อาจารย์คะ
0: ให้เลี้ยงดูมานะครับให้ตาม
1: ข้อหน
0: ึ่
1: งว่ายังไงนะคะอาจารย์ขา
0: ข้อหนึ่งต้องผู้รับให้เนี่ยบุตรหลานเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ทุบทลายต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ให้ทรัพย์สิน
1: อันนี้คื

0: ทำร้ายทางร่างกายถูกต้องไหมคะอาจารย์คะ
1: ต้องเป็นความผิดอาญาอย่างร้ายแรงเนี่ยแต่ทำร้ายร่างกายผู้ให้เนี่ยเข้าๆนะครับไม่ถึงขนาดว่าบาดเจ็บสาหัสนะครับทำร้ายมีบาดแผลนะครับอันนี้ก็แปลความว่าเป็นการกระผิดอาญาอย่างร้ายแรงต่อผู้ให้นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยทำให้เสียชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรงนะครับมันมีสามเงื่อนไขและสามผู้รับให้เนี่ยผู้ได้รับทรัพย์สินไปเนี่ยนะครับบอกปัดไม่ยอมให้สิ่งจำเป็นในการเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถจะให้ได้นะครับ
0: คราวนี้แม่ถามอาจารย์อย่างนี้ค่ะเรื่องบอกปัดไม่ให้สิ่งจำเป็นเนี่ยไม่ต้องให้เพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังก่อนหน้านี้นี่ก็เอาไปเยอะแล้วแหละแบบพูดแบบนี้พอดีแบบพอจะรู้จักนะคะพอจะรู้จักคราวนี้เสื่อมเสียชื่อเสียงหมิ่นประมาทเนี่ยการที่ลูกอ่ะซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมอ่ะทำให้บุพการีอ่ะรู้กันทั้งประเทศแบบเนี้ยมันไม่อับอายเหรอเขาไปตรงไหนมุมไหนของประเทศมันไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงเหรอคะ
1: คือทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงเนี่ย
0: ค่ะ
1: ต้องไปความมาพฤติกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องคำพูดคำจานะครับในการที่ว่าตัดแม่ตัดลูกเนี่ยก็ไม่ทำให้เสียชื่อเสียงนะแต่ว่าทำให้ความรู้สึกของคนที่ติดตามรู้สึกหดหู่ว่าครอบครัวนี้เป็นอย่างนี้แต่ว่าแม่ไม่เสียชื่อเสียงนะแม่คือเป็นแม่ยังเป็นแม่อยู่และเป็นแม่ที่ดีอยู่ด้วยนะเพราะเลี้ยงดูลูกอย่างดีอ
0: ัน
1: นี้ไม่เข้านะครับหรือหมิ่นประมาทเนี่ยคือจริงๆในเรื่องหมิ่นประมาทในคดีแพ่งในเรื่องตอนคืนการให้นะครับกับหมิ่นประมาทในเรื่องคดีอาญาจะคนละเรื่องกันนะคุณแม่อันนี้ต้องใส่ความต่อบุคคลที่สามนะครับ
0: ค
1: ือถ้าหมิ่นประมาทอย่างคดีอาญาทั่วๆไปเนี่ยต้องเอาความเท็จเนี่ยความไม่จริงหรือเรื่องจริงเนี่ยเรื่องส่วนตัวไปพูดใส่ความเขาเนี่ยนะครับทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ถ้าเป็นเรื่องผู้ให้กับผู้รับให้เนี่ยที่ว่าหมิ่นประมาทเนี่ยพูดกัน2ต่อ2ก็ได้ถ้าคำที่พูดเนี่ยลักษณะเป็นเจตนาดูหมิ่นนะครับเช่นนะครับบอกว่าก็เคยมีศาลตัดสินไว้ศาลฎีกาวิจัยก็บอกว่าหมิ่นประมาทนะครับตามกฎหมายแพ่งมาตรา531วรรค2เนี่ยไม่จำเป็นต้องถึงกับขนาดเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาททางอาญานะครับเพียงแต่ได้ความว่าเจตนาดูหมิ่นก็คือดูหมิ่นก็พูดกันซึ่งหน้าก็ถือว่าประพฤติเนรคุณแล้วจำเลยซึ่งรับการให้ที่ดินจากโจทก์ผู้เป็นบิดาด่าว่าโจทก์ว่าให้แก่กูไม่นับถือมึงเป็นพ่อออกไปให้พ้นไม่ไปมึงตายกูไม่รับรู้เป็นการแสดงเจตนาดูหมิ่นโจทก์เรียกโจทย์ว่าให้แก่ขึ้นมึงขึ้นกูกับโจทย์ว่าไม่นับถือโจทย์เป็นบิดากับไล่โจทย์ออกไปให้พ้นมิฉะนั้นโจทย์ตายจำเลยไม่รับรู้เนี่ยก็บอกว่าย่อมทำให้โจทย์อับอายชื่อเสียงอับอายเสียชื่อเสียงและเป็นการหมิ่นประมาทโจทย์อย่างร้ายแรงโจทย์มีสิทธิ์ฟ้องขอให้ถอนคืนการให้เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนรคุณได้นะครับไม่ได้พูดบุคคลที่สามเลยนะเพราะหมิ่นประมาทต้องพูดบทที่3แต่หมิ่นประมาทเรื่องนี้เนี่ยพูดกัน2ต่อ2แต่คำต้องค่อนข้างรุนแรงนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องถ้อยคำที่มันเค้าเรียกอะไรไม่ก็แล้วกระทบกระเทียบอันนี้ไม่ได้มันที่พูดกระทบกระเทียบมันก็มีตัวอย่างอยู่บอกว่าโจทย์ผู้ให้ว่าหัวหอกหัวขาวตายนานอันนี้ก็บอกว่าตามเนื้อหาจนความหมายแห่งถ้อยคำไม่ใช่คำด่าเป็นเพียงคำพูดจากระทบกระเทือนกระทบกระเทียบที่จำเลยไม่สมควรใช้กับโจทซึ่งเป็นบุคดีเท่านั้นนะครับยังไม่ถึงขนาดเป็นการหมิ่นประมาทดูหมิ่นนะครับฟ้องถอนคืนการให้ไม่ได้หรืออีกอันหนึ่งก็บอกลำพังเพียงถ้อยคำที่ว่าโจทแก่แล้วจะไปไหนก็ไปจะอยู่กับใครก็ไปอยู่อย่ามายุ่งกับพวกตนนั้นก็ความนี้เป็นเพียงการกล่าวถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมเท่านั้นไม่ถึงขนาดเป็นการหมิ่นประมาทโจทหรือทำให้โจทเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังไม่อาจจะฟังว่าจำเลยสามกล่าวถ้อยคำ

0: ำดังกล่าวจริงก็ไม่เหตุไม่เป็นเหตุให้โจทก์มีสิทธิ์เพิกถอนการให้นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คำพูดนะครับก็เป็นเรื่องคำพูดนะครับเป็นเรื่องวาจาที่ไม่เหมาะสมนะครับทีนี้ไอ้อันที่สามที่บอกว่าบอกปัดนะครับอันเนี้ยคือคุณแม่ต้องเข้าใจว่าคนที่ให้เนี่ยเคยมีฐานะให้ทรัพย์สินลูกหลานไปแล้วต่อมาเนี่ยตนเองอะยากไร้นะครับขาดสิ่งจำเป็นในการเลี้ยงชีวิตนะครับไม่มีเงินไม่มีทองป่วยเจ็บเนี่ยนะครับขอลูกขอบุคคลที่รับให้ทรัพย์สินไปเนี่ยนะครับคือหนึ่งผู้ให้เนี่ยต้องตกยากลำบากสองผู้รับให้อยู่ในฐานะที่จะให้ได้ถ้าไม่ให้ก็ถือว่าประพฤติเนรคุณนะครับประพฤติเนรคุณแต่ทีนี้ไอ้กรณีที่เป็นข่าวระหว่างแม่ลูกคู่นี้เนี่ยนะครับมันมีประเด็นตรงนี้หรือเปล่านะครับถ้ามีประเด็นเพียงแต่ว่าเขาเรียกอะไรลูกก็ไปติดไปตามภาษาลูกใช้ชีวิตอิสระคล้ายๆฝรั่งนะครับแต่ปัญหาคือลูกเนี่ยได้ทรัพย์สินอะไรไปจากแม่บ้างหรือไม่คุณแหม่มพอรู้ไหม
1: แหม่มพอรู้เพราะแม่เนี่ยทุ่มเททั้งชีวิตนะแหม่มเห็นตั้งแต่อนุบาลเลยอาจารย์แหม่มพูดอย่าง
0: น
1: ี้เลยแล้วกัน
0: ไอ้นั้นก็
1: เด็กหัวหยิกเนี่ย
0: ครับไอ้นั้นเป็นการให้โดยศีลธรรมจรรยาเพราะแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าให้เกินกว่าศีลธรรมจรรยาให้บ้านให้ที่ดินให้รถอย่างเงี้ยนี่ผมก็มีฟ้องเพิกถอนการให้อยู่เหมือนกันนะครับ
1: คุณ
0: ย่าให้ทรัพย์สินหลานนะครับแล้วหลานเนี่ยนะครับพอลูกพ่อของหลานสองคนนี้ตายก็ไปจัดการมรดกร่วมกันนะครับศาลก็ตั้งทั้งแม่ทั้งลูกของผู้ตายเป็นผู้การมรดกและมันแอบไปร้องต่อศาลว่าคุณย่าเนี่ยนะครับยักยอกช่อโกงทรัพย์มรดกยื่นคำร้องให้ศาลถอนและทำฝ่ายเดียวศาลก็ถอนจากการเป็นผู้กับโดยศาลเชื่อว่าคุณย่าเนี่ยยักยอกทรัพย์มรดกก็เป็นการกล่าวหาให้คุณย่าเสียชื่อเสียงใช่ไหมครับก็ถือเป็นการหมิ่นประมาทดูหมิ่นคุณย่าเนี่ยนะครับไอ้เนี่ยคุณย่าไปฟ้องเพิกถอนคืนนะครับทรัพย์สินเป็นบ้านเป็นคอนโดเนี่ยเป็นเงินทองที่ให้ไปเนี่ยแต่ศาลไม่ชี้ขาดนะครับแต่ทำให้เห็นว่าอันนี้พฤติกรรมมันชัดเจนว่าเป็นการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหมิ่นประมาทนะอย่างร้ายแรงนะครับแต่ประเด็นที่สามเนี่ยประทุษร้ายต่อร่างกายประเด็นแรกอันนี้ชัดเจนว่าถ้าทำร้ายร่างกายกันโอเคนะครับอันนี้อย่างร้ายแรงก็ไม่ถึงกับบาดเจ็บนะครับแต่ว่าทำร้ายไม่ถึงกับบาดเจ็บสาหัสนะครับแต่ทำร้ายจนอาจต้องไปรักษาโรงพยาบาลไม่ใช่ทำร้ายเล็กน้อยนะกระทบกระทั่งเล็กน้อยไม่ใช่นะครับอย่างร้ายแรงแต่ไม่ใช่ความหมายในทางแพ่งเนี่ยกับทางอาญาอาจจะแตกต่างกันนะร้ายแรงไม่อาจไม่ถึงขนาดบาดเจ็บสาหัสนะครับแต่เป็นบาดแผลต้องไปรักษาไปหาหมอเนี่ย7วัน10วันเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าร้ายแรงนะครับ
1: อาจารย์คะแม่ถามแบบนี้คือตัวแม่เนี่ยนะคะก็ถูกลูกเนี่ยทำให้ช้ำเนี่ยช้ำจนไปไหนไม่ได้เป็นซึมเศร้าต้องรักษาบ้านช่องไม่ได้ออกไปไหนอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการทำร้ายบุพการีอย่างร้ายแรงเหรอในแง่ของความกตัญญูในแง่ของความทะนงตนบังอาจที่กล้าตัดแม่ตัดลูกบังเกิดกล้าวเนี่ยนะคะต่อหน้าสื่อสังคมค่ะอาจารย
0: ์ก็ต้องดูอ่ะคุณแหม่มว่า
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นเรื่องทางจิตใจอ่ะว่าการจะทำลักษณะเนี้ยเล็งเห็นผลไหมว่าจะทำให้แม่เนี่ยนะครับคือได้รับอันตรายคือจิตใจก็คือกายอ่ะอันตรายแก่กายและจิตใจเนี่ยนะครับอย่างร้ายแรงหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าแม่ลูกคู่อื่นน่ะอาจจะไม่เป็นแบบนี้แต่ด้วยแม่คู่นี้แม่กับลูกคู่เนี้ยมีความรักมีความสัมพันธ์มีความผูกพันกันมายาวอย่างยาวนานเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นตัวอย่างคดีก็ได้นะครับว่าการทำร้ายทางจิตใจเนี่ยแล้วทำให้แม่ป่วยจิตต้องรักษาพยาบาลเกินกว่าต้องเขาเรียกอะบาดเจ็บสาหัสทางจิตใจเลยนะครับต้องรักษาตัวเนี่ยนะครับอันนี้ก็มัน

0: ศาลฎีกาก็อาจจะปรับเปลี่ยนแนวได้เหมือนกันเพราะว่ามีหลายครั้งหลายกรณีนะครับที่ศาลวินิจฉัยเรื่องการประทุษร้ายเนี่ยในทำร้ายร่างกายบางทีหมอไปอะไรมันมีคดีที่หมอไปตรวจร่างกายผู้ป่วยแล้วก็ใช้วิธีอะไรที่มันพิสดารนะครับไม่ใช่เป็นการทำร้ายร่างกายแต่ศาลก็วินิจฉัยว่ากรณีอย่างนี้ถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายนะทำให้เกิดอันตรายแก่จิตใจนะครับแปลความว่าเป็นการทำร้ายร่างกายนะครับ
1: ค่ะคราวนี้นะคะแม่มย้อนถามกลับไปค่ะอาจารย์คะการให้ด้วยความเสน่หาที่แม่มีให้ลูกเนี่ยนะคะมันเกินส่วนแล้วก็สามารถเรียกคืนได้หรือเปล่าแม่มจะพูดแบบนี้นะคะแม่เนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะทุ่มเทให้ลูกได้การเรียนเรียนหนังสือที่อนุบาลใบกั้วแล้วจากนั้นก็ส่งต่อซึ่งเป็นโรงเรียนที่แพงนะคะเป็นประมาณโรงเรียนนานาชาตินะคะแล้วจากนั้นก็ต่ออีกก็เป็นนานาตึงนานาชาตินะคะเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังแล้วก็ค่าเรียนใครก็รู้ว่าแพงแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะมันเป็นการที่แม่ทุ่มเทขนาดนั้นแม่เรียกคืนได้ไหมคะ
0: คือถ้าในทัศนะของผมนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่เป็นความคิดผมนะครับว่าถ้าเป็นการเลี้ยงดูที่อายุยังไม่ครบ20ปีเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ทำจรรยาของแม่ที่แม่ต้องเสี่ยงเสียจะส่งเสียลูกอ่ะด้วยดีไม่ดียังไงก็แล้วอันนี้อยู่ในศีลทำจรรยาแต่ถ้าเกินจาก20ปีขึ้นไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งลูกจะต้องทำหน้าที่ดูแลตัวเองได้แล้วแต่ว่าแม่ยังต้องส่งเสียยังเรียนปริญญาโทปริญญาเอกก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ถ้าในความคิดผมเนี่ยถือว่าไม่ใช่หน้าที่หินทำจรรยานะเป็นการให้โดยเสน่หานะครับ
1: ค่ะ
0: ประเด็นเนี้ยก็อาจจะเรียกคืนการให้ได้นะครับเพราะในทางกฎหมายก็บอกว่าข้อยกเว้นที่ถอนคืนการให้ไม่ได้ให้เป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้นะครับให้สิ่งที่มีค่าประสิทธิ์พันให้โดยหน้าที่ทำจรรยาหรือให้ในการสมรสอย่างเงี้ยนะครับสี่ข้อเนี้ยผู้ให้เรียกคืนไม่ได้นะครับให้บำเหน็จสินจ้างโดยแท้คือบางทีให้ทรัพย์สินน่ะไปแต่ว่ามีภาระหนี้สินติดไปด้วยนะครับบางทีให้ที่ดินแล้วผมเคยสู้คดีอยู่ที่นานและที่ศาลตอนนั้นยังเป็นศาลจังหวัดพระโขนงอ่ะนะครับให้แม่ให้ลูกแต่ปรากฏว่าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีภาระหนี้ธนาคารอยู่กับราคาที่ให้เนี่ยนะครับท่วมเลยเกือบท่วมเลยอย่างเงี้ยนะครับและตอนหลังที่มันมีราคาขึ้นมานะครับเขามองขณะที่ให้ว่าให้โดยมีสิ่งภาระติดพันหรือไม่ไอ้กรณีนี้ถือว่ามีภาระติดพันนะครับก็ศาลยกฟ้องก็คือการให้ไม่ได้ไอ้ตอนนั้นเนี่ยคือพอแม่ก็มีลูก 2-3 คนแล้วพอลูกอีกคนเนี่ยไปยุแย่แม่ทำให้แม่มาทะเลาะกับลูกอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็วางแผนยุโยงให้แม่ฟ้องเรียกคืนการให้นี่แหละนะครับโดยลูกคนนี้ก็ไม่ได้ไปพูดอะไรที่มันผิดพลาดแต่ว่าก็ข้อเท็จจริงคุณแหม่มก็รู้นะในคดีเขาเรียกว่าข้อจริงในทางโลกในทางธรรมข้อจริงในทางโลกบางทีมันก็ปั้นแต่งเขาเรียกว่าปั้นแต่งเสริมแต่งจริง30บวกเท็จก็ไป70อย่างเนี้ยนะเขาเรียกปั้นแต่งข้อเท็จจริงเนี่ยซึ่งพอชักไปชักมาข้อจริงนั้นมันไม่ใช่นะครับมันเหลืออยู่นิดหนึ่งที่เป็นความจริงซึ่งไม่ถึงขนาดเป็นการเนรคุณนะครับประกอบกับการให้ก็มีภาระติดพันนะครับมีบำเหน็จสินจ้างติดอยู่หรือให้สัญญาให้แต่เขียนว่าให้ผู้ให้มีสิทธิเก็บกินด้านหลังโฉนดไอ้ที่มาแล้วแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ให้ยังมีสิทธิเก็บกินในที่แบบนี้จนกว่าจะตายเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ทรัพย์สินที่มีภาระติดพันนะครับหรือว่ามีบำเหน็จสินจ้างติดอยู่นะครับให้โดยหน้าที่ทำสัญญาอย่างที่ผมบอกนะครับส่งเสียเลี้ยงดูให้เนี่ยนะครับก็โอเคหรือบางทีพ่อแม่รวยมากนะให้บ้านลูกราคาเทียบกับ

0: เงินที่รวยมหาศาลเนี่ยมันไม่มากมายนี้ศาลก็ตีความว่าเป็นการให้โดยศีลธรรมจรรยาแต่ลูกเนรคุณเนี่ยก็จะฟ้องเรียกคืนไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะครับอย่างที่ว่ามีภารกิจพันเนี่ยก็มีตัวอย่างอันในศาลเคยตัดสินบอกว่าสิ่งที่มีค่าภารกิจพันที่เกี่ยวกับการให้ตามมาตรา3532เนี่ยก็เหมือนที่ผมบรรยายแล้วว่าจะต้องมีอยู่ในขณะตกลงสัญญาให้แก่กันนะครับจำเลยผู้รับเป็นผู้ไต่ถอนจำนองที่ดินพิพาทครั้งแรกครั้งที่2ก่อนที่โจทก์ให้ที่พิพาทก็ไปคำว่าที่ดินแปลงเนี้ยนะครับเคยเป็นหนี้ธนาคารหรือหนี้บุคคลนอกมานานแล้วแล้วลูกเนี่ยเคยไต่ถอนได้มาครั้งที่1มาครั้งแล้วแล้วครั้งที่2เป็นหนี้อีกก็ไปไต่ถอนให้พ่อให้แม่อีกนะครับและไม่มีหนี้ทิ้งช่วงมาอีก10ปีและปรากฏว่าพ่อหรือแม่ยกที่ดินแปลงนี้ให้กับลูกคนนี้แล้วต่อมาลูกคนนี้ประพฤติเนรคุณนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการให้ไม่มีภาระติดพันนะคุณแม่เพราะมันไม่เกี่ยวกันไอ้ครั้งหนึ่งครั้งสองเนี่ยไม่ใช่ให้ไม่ใช่ใช้หนี้แล้วให้ตอนนั้นเลยไม่ใช่นะครับไอ้ครั้งที่ให้ตอนหลังไม่ได้มีหนี้อะไรเลยที่ต้องไปใช้หนี้แทนผู้ให้นะครับแล้วต่อมาประพฤติเนรคุณไอ้อย่างเนี้ยผู้ให้ก็สามารถที่จะฟ้องเรียกคืนนะฮะถอนคืนการให้จากผู้รับให้ได้เพราะถือว่าการให้เนี้ยไม่มีภาระติดพันการที่ชำระเนี่ยพ่อแม่กันก่อนๆน่ะอันนั้นไม่เกี่ยวที่แบงค์นี้นะครับไม่เกี่ยวข้องกับขณะที่ให้ครั้งนี้นะครับอันนี้ก็ถอนคืนการให้ไม่ได้นะครับนี่ตัวอย่างที่ทำให้เห็นนะครับและภาระติดพันนั้นก็บอกว่าต้องเกี่ยวกับตัวทรัพย์ที่ยกให้นั้นโดยตรงนะครับเนี่ยให้โดยมีสิ่งภาระติดพันเนี่ยนะครับมียกที่ดินให้เป็นการตอบแทนที่ผู้ไต่ถอนที่ดินที่ยกให้อันนี้ได้ก็คือให้ที่เพลงนี้แล้วเราไต่ถอนที่เพลงนี้แล้วเอามาให้เนี่ยมีภาระติดพันนะครับแต่ถ้าไปทำเรื่องอื่นๆไม่เกี่ยวกับที่เพลงนี้นะครับไปช่วยเรื่องอื่นอันนี้ไม่เกี่ยวที่เพลงนี้ไม่เกี่ยวที่ไปยกให้คือถ้าให้ต้องมีภาระติดพันอยู่กับที่เพลงนี้แต่ให้เพลงนี้โดยเสน่หาแต่ลูกไปใช้หนี้อะไรแปลงอื่นเนี่ยมันไม่เกี่ยวแปลงนี้ก็คนละเรื่องกันนะครับศาลก็แปลความอย่างนั้นนะครับฉะนั้นก็มีประเด็นประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องการให้ในการสมรสเนี่ยเหมือนกันนะครับถ้าให้อะไรในการสมรสเขาแต่งงานกันอะไรกันเนี่ยเราไปให้และวันหลังพอมีปัญหากันก็จะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้ไปเนี่ยจะอ้างว่าเนี่ยมันให้โดยเสน่หาไม่ได้เพราะกฎหมายเขียนว่าถ้าให้ในการสมรสในการแต่งงานเนี่ยในวันของพ่อแม่พ่อตาแม่ยายไม่ถูกกับลูกเขยไม่ถูกกับลูกสะใภ้นะครับแล้วก็หยิบยกเอาประเด็นเนี้ยนะครับว่าเคยให้ไปในการแต่งงานครั้งนั้นเนี่ยจะให้มากให้น้อยให้เป็นสินสอดของอะไรก็แต่นะครับเอาเหตุเนี้ยคุณเนี่ยมาฟ้องเพิกถอนคืนการให้ไม่ได้นะครับมันเคยมีตัวอย่างอยู่อันหนึ่งนะครับอันนี้คือจริงๆเนี่ยโดยหลักการหน้าที่เลี้ยงดูลูกเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพ่อกับแม่ไม่ใช่ปู่ย่าตายายนะครับแต่มันเคยมีคดีอยู่อันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอ๋อซึ่งเป็นมารดาโจทย์นะครับก็และเป็นญาติจำเลยยกที่ดินและห้องแถวทั้งหมดให้โจทย์และได้สั่งว่าให้โจทย์แบ่งที่ดินห้องแถวห้องตรงกลางให้จำเลยต่อมาโจทย์ได้แบ่งแยกที่ดินห้องแถวดังกล่าวให้จำเลยการยกให้เช่นนี้จึงเป็นการยกให้โดยหน้าที่ทำดัญญาโจทย์จะถอนคืนการให้เพราะเหตุเนี่ยคุณไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นการให้ที่มาจากคุณย่าคุณย่าให้ที่พ่อนะครับแล้วสั่งว่าพ่อต้องแบ่งที่แปลงเนี้ยให้กับจำเลยซึ่งเป็นลูกด้วยบางส่วนเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้ววันหลังเนี่ยปรากฏว่าไอ้ลูกคนนี้ในระคุณพ่อคือโจทย์เนี่ยอันนี้โจทย์มาฟ้องเรียกคืนไม่ได้เพราะการให้ลักษณะเนี้ยเป็นหน้าที่ทำสัญญาที่คุณย่าสั่งเสียไว้นะครับไม่ใช่โ

0: ก็เป็นคนอื่นนะนะมาเลี้ยงดูเพราะพ่อแม่เอาถึงแก่ตายพ่อแม่จำเลยถึงแก่ตายตั้งแต่อายุ11ขวบนะนะครับแล้วก็มาในราคุณนี้พอเมียคุณไอ้ทางฝ่ายตัวโจทย์เนี่ยซึ่งไม่ได้มีหน้าที่ตามกฎหมายเลยหรือตามจรรยาเลยเนี่ยนะครับไปเนคุณเขาก็ฟ้องเนี่ยคืนจำเลยก็สู้ว่าเนี่ยการให้อย่างเนี้ยมันเป็นการให้ตามสินทำจรรยาเพราะเลี้ยงดูเขาเขาเป็นเด็กตั้งแต่7ปีเนี่ยโตมาเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยศาลบอกศาลฎีกาบอกไม่ใช่เพราะเขาไม่ได้ไม่มีหน้าที่ทางทำจรรยาตามกฎหมายเลยนะครับเพราะไม่ได้เป็นลูกเป็นพ่อไม่ลูกเป็นแม่นะครับอันนี้ก็ถอนคืนการให้ได้นะครับอีกอันหนึ่งก็ว่าการที่จดทะเบียนยกที่ดินได้แก่จำเลยผู้เป็นบุตรเพื่อ นำไปทำหมาเลี้ยงชีพเป็นการให้ทรัพย์สินแก่บุตรโดยเสน่หาให้ไปทำหมากินนะไปเลี้ยงชีพเนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้โดยเสน่หาไม่ใช่หน้าที่ทำจรรยานะครับไอ้อย่างนี้ประพฤติในคุณเนี่ยโจทก็ฟ้องเรียกคืนได้เพราะไม่ถือว่าเป็นการให้ในหน้าที่ทำจรรยาแต่อย่างใดนะครับครับ
1: โอ้โหอาจารย์อันเนี้ยมีอีกคดีหนึ่งเลยวันเนี้ยยังไม่ได้ลงไปลึกถึงขนาดนั้นคือเนี่ยกำลังตามอยู่นั่นคือสายสก็อตนะคะว่าเรื่องราวเนี่ยที่แม่เรียกของคืนจากลูกเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าข้อมูลเนี่ยนะคะมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะอาจารย์คะเดี๋ยวตามดูก่อนแล้วว่าเรื่องของการรับพืชเนี่ยละคุณและถอนคืนการให้จะว่ายังไงอีกนะคะอาจารย์คะถ้ามีความคืบหน้าต้องรบกวนอาจารย์สัปดาห์หน้าอาจารย
0: ์ครับได้ครับผมนะครับ
1: ค่ะแต่สัปดาห์นี้ต้องลากันแล้วค่ะอาจารย์คะ
0: ครับวันนี้ก็ขออวยพรเป็นแฟนรายการนะครับเนื่องจากเป็นวันที่9พฤษภานะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ตามฟังรายการนะครับหรือพี่น้องประชาชนนะครับขอให้พรให้ชีวิตนะครับก้าวไปข้างหน้านะครับก้าวไปอย่างมีความสุขก้าวสู่ความเด็ดก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวไปสู่ความร่ำรวยมั่นคงนะครับและก็สุขภาพแข็งแรงก้าวไปพบเจอสิ่งดีๆนะครับและก็ไปสู่ความสำเร็จในทุกประการขอทุกท่านโชคดีครับ
1: ขอบคุณอาจารย์ค่ะและนะคะด้วยแม่ที่รักลูกรักลูกจนหมดใจเนี่ยนะคะก็เลยต้องเปิดเพลงนี้ของคุณกุ้งนะคะรักจนหมดใจแล้วก็อีกเพลงหนึ่งตามต่อเลยนะคะกำลังใจนะคะให้กับคนที่เป็นแม่แล้วกำลังเสียอกเสียใจอย่างสุดซึ้งลากันวันนี้ตรงนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไป

0: คมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
4: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
11: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

วางจดหมายฉบับนี้ไว้ที่หัวเตียงนอนในขณะที่เธอยังหลับอยู่คลาดเกินไปจึงสักพอที่จะขอลาเธอ

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 1 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ติกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2 ชิ้นฟรีอีก2 ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1 ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1 ครั้งใช้ไฟประมาณ400-1,000 วัตต์หรือเกือบ1 หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้าน

0: และช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ขณะนี้เวลา 3 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M

เล่นดนตรีบนหลังเขาเล่าเรื่องราวเก่าๆสู่ลูกหลาน

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
8: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
3: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
2: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความ

0: หวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ร้อนร้อนร้อน
9: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่10นะ10พฤษภาคมพ.ศ.2569นะคะก็22ปีแล้วเนาะลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะเนาะก็ปล่อยได้ใจก็เบาอืมนะคะอ่ะมานะคะเราก็มาเช็คดวงชะตากันมาส่องดวงกันใน9นะ4689400นะคะ4689400โอ้ยังไม่มีใครส่งมาเลยตั้งแต่4ทุ่มอืมเอาส่งกันมาเลยส่งกันมาเลยนะคะตั้งแต่4ทุ่มยังไม่มีใครส่งมาเลยเลยโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวค่อยมากลับมาดูใหม่นะคะอ่ะเรามาดูข่าวกันก่อนนะหรือไม่ก็ใน Facebook มีใครขึ้นมาไหมไม่มีใครให้ส่องดวงก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะโอเคอ่ะเรามาดูข่าวกันดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เลยจริงๆนะคะเพราะว่าเวลาเราไปไหนค่ำๆกลางค่ำกลางคืนนะตอนนี้นะฝนตกนะลื่นอันนี้ไม่ใช่ถนนลื่นแต่ตัวเนี่ยลื่นลงบ่อไปเลยอุทาหรณ์เตือนภัยค่ะหนุ่มอายุ28ออกไปหาอึ่งตอนกลางคืนอาจจะพลัดตกบ่อทีนี้บ่อมันก็ลึกตัวเองก็ว่ายน้ำไม่เป็นสุดท้ายจมเสียชีวิตนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะสภ.ศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งเหตุคนจมน้ำเสียชีวิตที่บริเวณบ่อน้ำกลางทุ่งเป็นบ่อน้ำกลางทุ่งที่ชาวบ้านเขาก็ขุดเอาไว้กักเก็บน้ำเอาไว้ทำการเกษตรนี่แหละค่ะมันก็ขนาดกว้างประมาณสัก4เมตรยาว4เมตรลึก4เมตรปรากฏว่าเจอนะคะร่างผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายค่ะชื่อนายณัฐพลอายุ28แล้วก็พบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตอยู่ไม่ไกลมีถุงใส่อึ่งอ่างวางอยู่ที่พื้นใกล้กับปากบ่อทีนี้เนี่ยเพื่อนๆก็เล่าว่าอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะกับผู้ตายกับเพื่อนๆเนี่ย4คนละทำงานอยู่ในพื้นที่อำเภอสีคิ้วด้วยกันนี่แหละค่ะก็นัดกันว่าเอ้ยไปออกไปหาอึ่งอ่างกันเอามาทำกับข้าวก็รวมตัวนัดหมายกันได้ปุ๊บก็แยกย้ายกันหาตั้งแต่หัวค่ำเลยแยกย้ายกันหาอึ่งเลยทีนี้ปรากฏว่าฝนมันก็ตกไงฝนมันก็ตกทุกคนก็อ้าวฝนตกแล้วได้ประมาณนึงก็กลับเลยดีกว่าก็คิดว่าเฮ้ยต่างคนต่างกลับไอ้นี่ก็ยังไม่กลับมาสักทีพยายามติดต่อก็ติดต่อไม่ได้สุดท้ายกลายเป็นศพก็คาดว่าคงจะพลัดลงไปในบ่อเพราะมันมืดด้วยเนาะแล้วก็น้ำก็ลึกแล้วคนตายก็ว่ายน้ำไม่เป็นทีนี้ไม่มีใครผ่านไปดิเพราะว่าฝนมันตกก็เลยจมน้ำเสียชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าตัวเองเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นนะคะก็ไม่ควรไปไหนมาไหนคนเดียวนะคะควรจะมีเพื่อนนะคะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็แบบว่าไปคนเดียวอันนี้น่ากลัวมากเพราะว่าตอนนี้ฝนมันก็ตกนะพอฝนตกเนี่ย อะไรอะถนนมันก็ลื่นอะมันก็ลื่นเป็นธรรมดาเละมันก็แฉะเละเทะไปหมดอาที่ไหนฝนตกนะคะก็ส่งบอกกันมาบ้างนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ตอนปูมาเนี่ยน่าจะฟ้าครึ้มเขาว่ามองไม่เห็นพระจันทร์คือจากที่มองไปเนี่ยนะคะพระจันทร์มันมัวๆหน่อยพระจันทร์ดูขุ่นมัวนิดนึงก็เลยคิดว่าน่าจะครึ้มๆอยู่สักหน่อยนะคะเอาล่ะถ้าจะให้ส่องดวงแบบไม่คุยกันนะก็ส่งมาที่4689400นะคะ SMS 4689400แต่ถ้าอยากคุยกันนะคะก็เดี๋ยวฮัลโหลโทรมาที่022481366เวลาหลังปูเปิดเพลง3เพลงนะคะก็ค่อยโทรมาน้องแป้งรับสายกรุณาปิดวิทยุให้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ต้องรีบโทรนะเพราะว่าถ้าโทรมารีบโทรเนี่ยเดี๋ยวจะต้องรอนานเพราะว่าปูยังไงปูก็จะเปิดเพลง3เพลงก่อนนะจ๊ะอ่ะไหนดูซิมีใครส่องดวงมาไหมอ้าวมาเพียบเลยนี่นาโอเคอ้าวจะขายบ้าน205เพื่อจะกลับบ้านเกิดจะได้ไหมครับโอ้โหบ้านนี้ของเยอะมากลกจริงๆของเพียบเลยนะคะเกิดวันอังคารที่18พฤศจิกา2495
95ปีนี้เท่ากับอายุ74แล้วนะคะ8 9 10 11จริงๆแล้วเนี่ยมีโอกาสได้กลับแต่ว่าโหจะขายบ้านได้ไหมต้องเคลียร์บ้านให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าบ้านแบบของมันเยอะเคลียร์ให้มันหมดนะคะเกิดวันที่28กุมภาพันธ์2500วันพฤหัสถามเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของหัวเข่าค่ะหัวเข่าแล้วก็ท้องไส้ไม่ค่อยดีนะคะหมูเกิดวันพุธกลางคืนเนาะตีสาม23มีนา09เมื่อไหร่ชีวิตจะดีก็นี่ไงเนี่ยแหละตอนนี้ถือว่าดีแล้วปัญหาที่เจออยู่จะผ่านพ้นไปได้หรือไม่ผ่านพ้นไปได้ค่ะแต่บอกเลยว่าแหมมันก็เป็นเรื่องแปลกมากเลยอะค่ะคนที่เกิดปีม้าเนี่ยในปีเนี้ยทำไมเจอแต่เรื่องก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะที่รู้จักนะเจอแต่เรื่องขนาดปูยังเจอเลยสุขภาพปูอยู่ๆก็ไม่ดีเข่าเคิลนะคะอยู่ๆก็เป็นทั้งที่จริงๆปีนี้มันต้องเป็นปีที่ดีแล้วเลยนะคะเพราะว่าเกิดพุธกลางคืนเหมือนกันนะคะมันจะต้องเจอเรื่องดีๆแอบกับเหมือนโดนแรงถีบยังไงไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วดีแล้วนี่เดี๋ยวดูก่อนนะมีนาเมษาพฤษภาโอ้ปัญหาที่เจออยู่เป็นเรื่องน่าจะเป็นเรื่องการเงินเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปได้ค่ะเพราะว่าปีนี้โดยรวมแล้วอ่ะเป็นปีที่ดีนะคะสู้ๆค่ะเกิดวันพฤหัสที่12พฤศจิกา04อยากรู้เรื่องสุขภาพและการเงิน04นี่คือเป็นเขาเรียกว่าเสาหลักของครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นเสาหลักล่ะนะคะถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าโหทำไมมันหนักเหนื่อยยังไงก็ต้องเป็นอยู่ดีปีนี้อายุ65นะคะซึ่งจิตใจก็ไม่ได้เข้มแข็งอยู่แล้วเราก็ต้องต่อสู้กันต่อไปเพราะว่ามีน่าจะมีปัญหาอื่นด้วยอันนี้ถ้าไม่เป็นเขาเรียกอะไรภูมิแพ้นะคะก็เกี่ยวกับกระดูกแล้วก็เกี่ยวกับถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็เกี่ยวกับมดลูกถ้าเป็นผู้ชายก็เกี่ยวกับอัณฑะค่ะชื่อติ่งเกิดพุธกลางวัน15กรกฎาคม02อยากถามเรื่องสุขภาพให้ระวังหลังไม่ดีนะคะแล้วก็เรื่องของมดลูกมดลูกนะคะแล้วก็เรื่องของการหายใจนะคะคือหายใจไม่เต็มอิ่มประมาณนี้นะคะส่วนสุขภาพการเงินเดี๋ยวนะพูดกลางวัน02 67 6767ใช่ไหมหายไปแล้วอายุ67พุธกลางวันโอ้เอ้าคุณพี่พยายามยุ่งเรื่องของคนอื่นให้น้อยหน่อยก็แล้วกันนะคะมันจะได้ไม่มีไม่ทุกข์มากนะจ๊ะเอา3เพลงค่ะ

0: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
0: แป๊บนึงนะคะฮัลโหลค่ะ
1: ค่ะคุณปู
0: ฮะชื่อเล่นค่ะ
1: ชื่อน้อยค่ะ
0: ชื่อน้อยอยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่เชียงใหม่ค่ะ
0: อยู่เชียงใหม
1: ่ค่ะคุณปูวันที่19พฤษภา2495
0: ฮะวันอะไรคะ
1: วันจันทร์อินมาโรงอีกไม่กี่วันวันที่19เนี่ยจะครบวันเกิดครบวันเกิด
0: สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าค่ะ
1: ขอบคุณเนี่ยคุณปูกำลังขอให้คุณปูอวยพรให้อยู่แล้วก็แถมดูให้อีกนิดนึง
0: 74แล้ว
1: ใช่ใช่อยากจะดูเรื่องสุขภาพอย่างนี้ไปว่าจะเป็นยังไง
0: ได
1: ้ดู
0: ท้องไส้ไม่ค่อยดีหัวก็ชอบปวดหัวร้อนก็แย่ร้อนก็หงุดหงิดร้อนก็ปวดหัวแล้วเดี๋ยวนะคะ
1: เป็นว่าเราชอบทานไข่เจียวทุกวันหรือเปล่าคุณปู
0: ่ไม่เห็นเกี่ยวเลยค่ะ
1: ไม่เกี่ยวเนาะและอย่างอื่นไม่มีนะคุณปู
0: ่เกี่ยวอะไรกับไข่เจียวปูงงทำไมถึงคิดว่ากินไข่เจียวแล้ว
1: มันมีน้ำมันไง
0: โอ้แต่ว่าพี่น้อยเนี่ยชอบกินอะไรเดิมๆอยู่แล้วอ่ะเป็นคนชอบกินอะไรเดิมๆอะไรเหลืออะไรก็เก็บไว้แล้วก็ไว้กินเป็นคนเสียดายของไงทีนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้บางทีเนี่ยท้องไส้มันก็เลยไม่ดีเพราะเราเนี่ยกินซ้ำๆกินของเก่าๆมันไม่เกี่ยวกับน้ำไข่ทอดน้ำมันหรอกค่ะ
1: แต่ก็ระบายได้ทุกวันนะปู่ตอนเช้า
0: โอ้โชคดีมากเพราะว่าตามดวงจริงๆแล้วอึไม่ค่อยออกด้วยซ้ำ
1: โอ้นี่ดีดีมากเพราะเป็นคนชอบทานผักลวก
0: โอ้ยสมควรเลยค่ะตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยกินผักก็ดีแล้วเพราะว่ามันจะช่วยโดยเฉพาะเรื่องท้องไส้ไม่ดีเรื่องลำไส้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ต้องอยู่อีกยาวเพราะพี่เป็นเสาหลักของครอบครัว
1: คุณปูดูเรื่องเงินเรื่องทองนิดนึงแถมนิดนึงเรื่องเงินเรื่องทองจากนี้ไปเนี่ย
0: เรื่องเงินเรื่องทองจากนี้ไปเนี่ยเรามีแต่สมบัติ
1: ใช่
0: สมบัติอะเยอะแต่ว่า
1: อยากจะขาย
0: นั่นนะสิเงินสดเนี่ยมันไม่ได้เท่ากับสมบัตินะสิ
1: ใช่จะทันไหมคุณปู
0: ทันสิก็บอกแล้วว่าพี่ต้องอยู่อีกยาวเพราะว่าพี่เป็นเสาหลักของครอบครัวใครๆก็ต้องมาพึ่งพาเขารู้ว่าเรามีกระตังมีสมบัติดีกว่าเขารู้ว่าเรามีสมบัติ
1: คุณปูอยากได้เบอร์โทรคุณปูแล้วคุณปูมาเชียงใหม่ต้องมาโทรหานะจะไปหาคุณปูนะ
0: อ๋อค่ะ
1: จะขอเป็นลูกศิษย์คุณปูแล้วนะ
0: โอ้โหเดี๋ยว
1: ปูจะไปทำบุญที่ไหนให้บอกจะได้หอมไป
0: ค่ะค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
1: ขอบพระคุณขอบคุณมาก
0: สุขสันต์วันเกิดค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ดีครับ
0: ฮัลโหล
2: ครับ
0: ครับชื่อเล่นครับ
2: อ๋อชื่อยอดครับ
0: ชื่อยอดอยู่ที่ไหนครับ
2: อยู่นครครับ
0: อยู่นครวันเดือนปีเกิดครับผม
2: จะดูให้กับแฟนนะครับไม่ใช่ดูผม
0: อ้าวเหรอแล้วแฟนอยู่ด้วยข้างๆป่ะ
2: ไม่ครับพอดีเขาให้ตัวให้ครับ
0: เหรอแล้วทำงานอะไรเนี่ย
2: ผมทำสวนครับ
0: อ๋ออ่ะแล้วแฟนชื่อเล่นชื่ออะไร
2: ชื่อขวัญครับ
0: ขวัญหรือฝัน
2: ฝัน
0: โอเคมาวันเดือนปีเกิดจ้ะ
2: วันที่14กรกฎาคม2534ครับ
0: 2534วันอะไร
2: วันอาทิตย์ครับ
0: วันอาทิตย์เขารู้ไหมว่าเขาเกิดกี่โมง
2: ไม่แน่ใจครับ
0: โอเค14กรกฎาคม3-4
2: ครับ
0: โอ้3-4วันอาทิตย์ปีนี้เท่ากับ35อายุ
2: ครับ
0: 35อ้าวก็โอเคแล้วนี่ทำไมอ่ะเขาอยากรู้เรื่องอะไรบอกมา
2: เขาอยากรู้ว่าดวงเขาจะเป็นยังไงครับเขาให้ผมถามให้เขาไม่กล้าตัวเอง
0: โอ้ดวงเขาเนี่ยนะคือเขาเนี่ยเป็นคนฉลาดที่ช้ามากคือบอกอะไรไปเนี่ยผัดวันประกันพรุ่งตลอดเวลา คือแบบบอกวันเนี้ยกว่าจะได้ก็พรุ่งนี้เขาจะแบบไม่ค่อยทำเขาก็จะค่อยๆทำเนิบๆเรื่อยๆเปื่อยๆแล้วก็ชีวิตเนี่ยน่าจะผูกติดอยู่กับแม่เหมือนจะมีแม่สองคนเช่นถ้าสมมุติว่ามีครอบครัวเกิดมีพ่อเจ้าชู้ก็จะมีแม่สองคนแต่ถ้าไม่เจ้าชู้ก็จะมีแม่สองคนอยู่ดีเช่นมีทั้งแม่มีทั้งพี่ที่เหมือนแม่อะไรเงี้ยหรือมีปู่ย่าตายายป้าอะไรเงี้ยเข้ามาวุ่นวายในชีวิตจนเหมือนแม่อีกคนหนึ่งชีวิตเขาก็ต้องผูกติดอยู่กับคำว่าแม่นี่แหละหรือไม่ตัวเขาเองก็ต้องมีลูกสองคน
2: ครับ
0: แล้วเขาก็จะพยายามเขาสวยเขาจะแบบว่าสวยไม่สวยไม่รู้กูจะสวยซื้อเครื่องสำอางเยอะมากซื้อเสื้อชั้นในเต็มไปหมดเลยแล้วก็ใช้แค่ตัวสองตัวเครื่องสำอางก็ซื้อมาแล้วก็ใช้มั่งไม่ใช้มั่งนี่
2: ครับ
0: ส่วนปีนี้ก็ดีแล้วโอเค
2: แล้วมีโชคลาภอะไรบ้างไหมครับ
0: โอ้ยอย่าไปหาโชคลาภเลยใช้เงินขนาดนี้บอกให้มันประหยัดเงินหน่อย
2: เก็บตังค์สุขภาพอะไรไม่มีอะไรใช่ไหม
0: สุขภาพชอบปวดท้องกับหลังไม่ค่อยดี
2: ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
2: ครับ
0: ครับสวัสดีครับฮัลโหลชื่อเล่นค่ะ
3: ชื่อจันค่ะ
0: ชื่อจันอยู่ที่ไหนคะ
3: อยู่ปัตตานี
0: อยู่ปัตตานีโอ้อยู่ไกลเลยปัตตานีฝนตกไหมคะ
3: ไม่ตกแต่บ้านเกิดอยู่ชัยนาทค่ะ
0: อ้าวเหรอแต่ไปอยู่ปัตตานี
3: มาอยู่เกือบ30ปีแล้ว
0: โอ้ค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะ
3: เกิดวันจันทร์วันที่7เดือนมิถุนาพศ2495
0: ฮะค่ะอายุ74เหมือนกับพี่น้อยที่เชียงใหม่เลยแต่เป็นพี่จันทร์ปัตตานีอยากรู้เรื่องอะไรล่ะคะวุ่นวายกับคนอื่นเหลือเกินตอนนี
3: ้หนูอยากรู้ว่าจะกลับไปอยู่ชัยนาทได้ไหม
0: ยังเลยสิความวุ่นวายยังไม่จบเลยนี่ที่บ้านเนี่ยความวุ่นวายเนี่ยยังไม่จบเลยเนี่ยเรายังเหมือนต้องช่วยงานเขาหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวเกิดวันที่7
3: วันที่7มิถุนา
0: 7มิถุนา2495
3: 2495
0: แม่บอกวันจันทร์เหรอฮะ
3: จ้ะ
0: อ๋อแม่บอกวันจันทร์เพราะในปฏิทินมันเป็นวันเสาร
3: ์ไม่รู้สิ
0: ถ้าแม่บอกวันจันทร์เดี๋ยวก็เถิบมาหน่อยวันจันทร์เนี่ยน่าจะเป็นวันจันทร์เพราะมันหมายถึงการย้ายถิ่นฐานไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่กับที่ย้ายบ่อย
3: ย้ายบ่อย
0: ชีวิตย้ายบ่อย
3: ถึงมาอยู่ตอนนี้ก็บ่อย
0: ก็นั่นสิก็ในชีวิตมันต้องย้ายตลอดต้องคง
3: ลูกอยากให้กลับไปอยู่บ้าน
0: แล้วมันยังกลับไม่ได้นะมันเหมือนยังกลับไม่ได้มันติดอะไรเนี่ย
3: แล้วปีนี้จะได้กลับไหมจ๊ะ
0: ก็นี่ไงมันยังกลับไม่ได้มันติดอะไรติดเรื่องอะไร
3: ก็เรื่องหลายเรื่องนี
0: ่ก็ใช่ไงมันก็กลับไม่ได้
3: ต้องดูแลคนอื่นตลอด
0: ก็เนี่ยมันเลยกลับไม่ได้ไงโอ้ตัวเองก็รู้ว่ากลับไม่ได้ไม่ต้องมาถามกูเลยเนี่ยบอกลูกไปเลยมันยังกลับไม่ได้ไม่งั้นก็ต้องหาคนมาแทนเราอ่ะเอาม
3: ันแก่แล้วไงต้องดูแลคนพิการจิตเวชลูกเท่าก็อุ้ยเหนื่อยชีวิตเหนื่อยมาตลอด
0: เหนื่อยใจมากกว่าเพราะว่าเหนื่อยกายก็ทำได้นี
3: ่เหนื่อยกายเหนื่อยมาตั้งแต่เด็กเลย
0: ชีวิตมันต้องแบบเขาเรียกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ได้อยู่นิ่งเลยอะค่ะมันก็เลย
3: ไม่เคยได้นิ่งเลย
0: ค่ะก็เป็นแบบนั้นไม่เคยนิ่งเลยเอาพี่ก็สู้กันไปเราเกิดมาแล้วนี่จริงๆพี่ควรจะต้องเป็นผู้ชายด้วยซ้ำเป็นผู้นำเลยแหละ
3: นั่นเลยเป็นผู้นำตลอดชีวิต
0: แต่ดันเกิดมาเป็นผู้หญิงเนาะ
2: จ้ะ
0: อ่ะสู้ๆค่ะให้กำลังใจ
2: จ้ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะค่ะ
0: โอเคอ่ะฟังเพลงกันต่อ

0: ิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
12: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลด

นะคะก็เจ็บกันเจ็บกันแบบว่านะเมื่อวานนี้นะคะก็เราจะเห็นเมื่อวานนี้เราจะเห็นข่าวนะใหญ่โตเรื่องของการที่มีคนจีนนะโอ้ยมีอาวุธปืนนะเนี่ยมันทำให้ตอนนี้ด่านแต่ละด่านนะคะเขาต้องเรียกว่าเขาต้องแบบว่าดูแลเป็นพิเศษเลยนะช่วงเนี้ยเพราะฉะนั้นใครจะเมาใครจะอะไรก็ตามเขามีจุดตรวจแอลกอฮอล์ปกติอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้น่าจะยิ่งเพิ่มความเข้มข้นหนักนี่เมื่อวานนี้จับคาด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ย่านรามอินทาในเมืองเลยนะรามอินทา2:30ก็มีจุดตรวจบริเวณใกล้ๆกับซอยรามอินทา60นี่แหละปรากฏมีรถกระบะ4ประตูสีขาวขับมาทีนี้พอขับมาปุ๊บก่อนถึงจุดตรวจเอ้ยหยุดรถแล้วเลี้ยวเข้าจอดเข้าหน้าหมู่บ้านเลยแล้วมีผู้ชาย2คนลงจากรถแล้วเดินย้อนกลับไปเลยลงจากรถเรียกว่าทิ้งรถกันเลยเอ๊ะมันมีพิรุษนี่หว่าเจ้าหน้าที่ตรวจเลยจ้าพบกระสอบ2ใบวางอยู่ท้ายกระบะบรรจุยาบ้าห่อกระดาษไขสีเหลืองทั้งหมด40ห่อพบยาบ้ารวม400,000 เม็ด400,000 เม็ดอ่ะผู้ต้องหาก็ยอมรับค่ะว่ารับยาบ้าเนี่ยมาจากบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดี๋ยวจะเอาไปส่งต่อที่จังหวัดระยองได้ค่าจ้างนะคนละนะคนละ40,000แต่มาถูกตำรวจจับซะก่อนส่วนใหญ่มันก็ต้องมีพิรุธเนาะไม่มีพิรุธเนี่ยตำรวจจะจับได้ไงโอ้ยนะคะนี่เห็นไหมเนี่ยมันทำให้ตอนนี้ด่านไหนต่อด่านไหนเนี่ยปูว่านะเขาจะต้องแบบว่าเต็มที่แน่นอนอ่ะใช่ไหมโอ้นะคะเดี๋ยวนะมีคนถามเรื่องเพลงขอเพลงกลางดาวเดี๋ยวชั่วโมงหน้าได้ฟังค่ะเอาเช้าๆหน่อยคนบางคนยังไม่ตื่นนะคะใน Facebook นะศุกร์ที่18กุมภาพันธ์15คือ15นี่54แล้วเนาะปีที่แล้วเป็นยังไงล่ะปีที่แล้วแย่ปีนี้ก็ยังแย่อยู่เอาเป็นว่าต้องใช้นะคะประสบการณ์จากปีที่แล้วมาจัดการว่าปีนี้ซะอัมพรวันศุกร์ไอ้วันเสาร์ที่19เดือน5ปี22ปีนี้อายุ47แล้วนะคะก็ระวังเรื่องการตัดสินใจอาจจะลำบากใจโดยเฉพาะในเรื่องหน้าที่การงานหน่อยค่ะนะคะเกิดพูดกันคืนที่6มกราคม14อายุก็55แล้วนะคะ55พูดกลางคืนเหรอโอ้โหต้องอดทนให้มากเลยกว่าปกติหลายเท่าเลยทีเดียวสู้ๆค่ะนะคะสู้ๆเพราะว่ามันวุ่นวายเรื่องครอบครัวนี่แหละไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกนะเอาละอีกหนึ่งเพลงแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเจอกันจ้า

0: ณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
5: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

เอาละค่ะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ก็พูดถึงเรื่องของเมื่อกี้ก็เมาเรื่องของเรื่องด่านใช่ไหมแล้วก็บอกว่าชาวจีนเนี่ยนะคะที่เมื่อวานนี้เป็นข่าวโอ้ใหญ่โตเลยว่าพบชาวจีนนะมีปืนนะอาวุธปืนไรเฟิลมีระเบิด C4 ถึงขนาดต้องอพยพคนเลยทีเดียวก็เลยทำให้ต่อไปนี้เชื่อไหมด่านน่ะก็ต้องเข้มงวดคดีชาวจีนที่ว่าเนี่ยนะคะถ้าใครไม่ได้ดูข่าวนะคะก็จะเล่าให้ฟังว่ามีชายชาวจีนลักลอบซุกซ่อนอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจมมันไม่ใช่ปืนทำปกตินะแล้วก็มีวัตถุระเบิด C4 อยู่ภายในหมู่บ้านหรูคือมันเรื่องเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ปูก็ได้รับอะไรไลน์เนาะเขาก็บอกว่าพระสยามเทวาของเราเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงจู่ๆก็ให้มันน่ะลดคว่ำพอลดคว่ำปั๊บก็เลยเจออาวุธเจอของเจออะไรแล้วก็ไปสืบค้นที่หมู่บ้านหรูที่จังหวัดชลบุรีนะไอ้พวกเนี้ยมันมีกระตังไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยสามารถอยู่หมู่บ้านหรูๆได้นี่แหละเนาะตำสภ.นาจอมเทียนนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสูตรพิสูจน์หลักฐานเขาก็ไปเก็บ DNA จากผู้ต้องหาและรถเก๋งที่ประสบอุบัติเหตุพร้อมยึดแกลลอนบรรจุน้ำมันเบนซิน1ถังแล้วก็แบตเตอรี่รถยนต์สภาพใหม่ซุกซ่อนอยู่ท้ายรถแล้วยังมีอาวุธปืนวัตถุระเบิดเขาก็สืบหาแหล่งที่มาเชื่อมโยงกับอาวุธทั้งหมดนะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงก็มาลงพื้นที่ตอนนี้เร่งขยายผลอยู่เพราะถือว่าเป็นคดีสำคัญที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงค่ะแล้วก็สร้างความหวาดวิตกให้กับประชาชนก็แน่แหละโอ้โหมีคุณมึงมีทั้งแบบว่าปืนไรเฟิลมีทั้งวัตถุระเบิด C4 และปรากฏว่าในรถเขาไปเจอแมกกาซีนปืนขนาด.45 นะคะเขาก็ขยายผลไปอีกนะคะแล้วพอขยายผลไปเจอในบ้านเช่าพบคลังอาวุธมากปืนเปิดระบงระเบิดเต็มเลยแต่ไอ้ผู้ต้องหาจีนนี่มันเอาอะไรคิดของมันบอกว่าอะไรป่ะมันบอกว่ามันเตรียมเอาไว้ก่อเหตุทำร้ายตัวเองไอ้บ้ามึงทำร้ายตัวเองซื้ออะไรเยอะขนาดนี้มันไม่ใช่ละแล้วมันก็บอกว่ามันเป็นคนที่ชื่นชอบอาวุธปืนนะคะแต่เขาก็ไปสืบมาว่าไอ้ชาวจีนเนี่ยมันมีประวัติเดินทางเข้าออกประเทศไทยหลายหนแล้วมันก็ข้ามไปยังกัมพูชาบ่อยส่วนเมียมันเนี่ยเราก็ต้องสืบว่าตัวตกลงเนี่ยยังไงเกี่ยวข้องกันยังไงแต่ปรากฏว่าอาวุธปืนพกสั้นยี่ห้อคร็อกที่เขายึดได้ในคลังอาวุธเฮ้ยมันกลายเป็นปืนส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจของสน.สายไหมแต่ไม่ใช่ของทางการแต่เป็นของส่วนตัวเขาก็สืบค้นไปอีกเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าตอนนั้นมีปัญหาเดือดร้อนเรื่องเงินก็เลยขายอาวุธปืนตัวเองไปจากนั้นก็มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนมือกันมาหลายทอดจนมาตกอยู่ที่ไอ้ชาวจีนคนนี้ตอนนี้เขาก็พยายามตรวจสอบเส้นทางการซื้อว่าเอ๊ะอาวุธปืนมันหลุดไปอยู่ที่ชาวจีนได้ยังไงใครเกี่ยวข้องบ้างคือแบบเราต้องเป็นหูเป็นตานะเนี่ยน่ากลัวจริงตอนนี้คือเราไม่ได้เผือกเพื่อนบ้านนะโดยเฉพาะบ้านหรูๆเนี่ยบางทีเขาไม่เผือกกันไงเขาตัวใครตัวมันแต่มันไม่ได้และอาจจะต้องมีการเผือกกันบ้างว่าเฮ้ยไอ้บ้านนี้นี่ต่างชาติมาอยู่เอ๊ะทำอะไรทำมาหากินอะไรจ๊ะต่างชาตินะอันนี้เราต้องสนใจนิดนึงแล้วค่ะเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันดีคืนดีแม่งระเบิดปึ้งปามหมดกันกับบ้านเราก็ซวยไปด้วยอย่างนี้บางครั้งเราก็ต้องเผือกบ้างนะคะไม่ได้เผือกเรื่องชาวบ้านแต่ว่าเผือกเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะจ๊ะเอา2เพลง02245เอ้ยไม่ใช่สิเดี๋ยวยังไม่ได้ดู SMS เลยนี่โทษยังไม่ได้ดู SMS เลยจ้าโอเคชื่อ1เกิดวันพุธกลางคืนที่18มิถุนายน18ปีนี้อายุ51เป็นเรื่องหน้าที่การงานปีนี้ถือว่าดีแล้วจ้าชื่อขวัญ
ขวัญนี่ไม่บอกวันมานะ17 มีนา 25ดวงจะได้เดินทางไปต่างประเทศไหมครับทำเรื่องไว้แป๊บหนึ่งลำบากอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจังหวะชีวิตเราเนี่ยมันแค่ลำบากอุปสรรคหรือว่ามันลำบากไม่ได้ไปหรือว่ามันหลับลำบากเกี่ยวกับเรื่องเงินเพราะว่าไม่รู้วันนะเดี๋ยวก่อนปีนี้เท่าไหร่44นะไม่รู้ว่าวันอะไรอ่ะเกิดวันจันทร์ที่30 มีนา 13ถามเรื่องสุขภาพโชคลาภการงาน13ปีนี้เท่ากับอายุ56 56เป็นเรื่องหน้าที่การงานที่วุ่นวายมากอาจจะพานให้สุขภาพภายในเรานะคะหรือว่าปอดเปิดหายใจลำบากไปนิดหนึ่งเรื่องโชคลาภอย่าเพิ่งพูดถึงเอาเรื่องงานให้รอดก่อนนะจ๊ะ022481366 2เพลงเดี๋ยวน้องแป้งรับสายปิดวิทยุให้ปูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อเล่นค่ะ
1: อุ้มค่ะ
0: อุ้มอยู่ที่ไหนคะ
1: ชลบุรีค่ะ
0: อยู่ชลบุรีโอ้ยเมื่อวานนี้ข่าวคึกโครมรู้ป่ะเนี่ย
1: ติดตามอยู่เหมือนกันค่ะ
0: ที่ชลบุรีมาวันเดียวไปเกิดค่ะ
1: จะดูให้ลูกชายนะคะ
0: ลูกชายชื่อน้อง
1: น้องต่อค่ะ
0: น้องต่อค่ะ
1: ค่ะเกิดพฤหัส1มีนา2550ค่ะ
0: 50โอ้ยมีคนเดียวหรือว่าคนเล็กเนี่ย
1: พี่เป็นคนเล็กค่ะ
0: เพราะว่าท่าทางจะแบบ นะเอาแต่ใจมากก็เลี้ยงกันมางี้นี่แม
1: ่
0: เดี๋ยวนะ50ใช่ไหม50 50วันที่1มีนา501มีนา1มีนาเกิดกี่โมงคะ
1: เที่ยงคืน10เที่ยงคืน39ค่ะ0039
0: โอเคโอ้ยใช้เงินเปลืองจริง
1: ๆ
0: คือจริงๆเด็กคนนี้เป็นเด็กที่เก่งแค่เจ้าอารมณ์ขี้หงุดหงิดเจ้าอารมณ์แค่นั้นเองแต่เป็นเด็กที่เก่งแล้วล่ะเพราะว่าแม่ทำงานยันคลอดเขาเลยนะเนี่ย
1: ค
0: ่ะแค่เพราะแต่ว่าตอนที่แม่ท้องเนี่ยแม่จะหงุดหงิดง่ายเขาก็เลยหงุดหงิดง่ายตามไปด้วยแล้วก็จะเอาแต่ใจนิดนึงปีนี้อายุ19 19วันพฤหัสก็แม่ก็ยุ่งกับเขาหน่อยอ
1: ่
0: ะไม่หน่อยอ่ะยุ่งกับเขาเยอะเลยนะ
1: แล้วปีนี้ค่ะปีนี้เขากำลังจะเข้าแคมป์ที่จะไปทีมชาติเนาะเขาสามารถจะได้ไปไหมคะ
0: มิถุนายนนี่มิถุนายนล่ะดูเครียดมากเลยแล้วคือแม่ต้องให้กำลังใจเยอะๆอย่าเพิ่งกดดันเขาเยอะเพราะตอนนี้เหมือนแม่นี่แหละกดดันเขามากเกินไปบางครั้งต้องปล่อยให้เขาว่างบ้างหมายถึงโล่งบ้างตอนนี้เขาเหมือนเขากดดันไม่ได้กดดันจากการกระทำของเขาเพราะเขาเป็นคนเก่ง
1: เขาเก่งแล้ว
0: ใช่แต่ว่ากดดันจากแม่มากกว่าเราต้องให้กำลังใจอย่าไปกดดันว่าต้องทำได้หมายถึงว่าเราก็บางทีก็ปล่อยบ้างเขาอยากทำอะไรก็ถ้าเขารู้สึกว่าอิสระก็โอเคแต่ถ้าเขาขี้เกียจเมื่อไหร่เราก็ดันไป
1: ก็อาจจะมีเกณฑ
0: ์
1: ได้ไปใช่ไหมช่วงมิถุนายน
0: มิถุนาที่จะถึงนี่หรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้คือมันมีคู่แข่งเยอะเหมือนกันเนาะ

0: คู่แข่งเยอะคือด้วยความที่เขากดดันมากระวังพลาด
1: อืม
0: อืมคือถ้าเขาปล่อยเขามีความสุขสบายใจอ่ะเขาทำได้ดีเลย
1: อื
0: แต่ถ้าไป
1: ม
0: กด
1: ค
0: ดั
1: ่ะ
0: นเมื่อไหร่นี่พลาดเมื่อนั้นแหละ
1: ค่ะ
0: เอ้าเป็นกำลังใจค่ะ
1: โอเคขอบค
0: ค
1: ุณ
0: ่
1: น
0: ะ
1: ะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับพ
0: ช
2: อ
0: ื่อ
2: ดีอยากจะดูไอ้ดวงให้กับลูกสาวนะครับผม
0: ตัวเองชื่ออะไรฮะ
2: ชื่อยุทธศักดิ์ครับผม
0: ชื่อเล่นชื่อ
2: ชื่อโก้งครับ
0: โก้ง
2: โก้งครับสโลกอไก่ไม่โทงองูครับผม
0: แล้วลูกชายชื่อ
2: เป็นลูกสาวทั้งคู่ครับผม
0: อ๋อลูกสาวชื่อ
2: ครับชื่อนันทนัสสุภักดีแล
0: น
2: ้วก็
0: น้อง
2: ชน
0: ช
2: ั
0: ื่
2: ญ
0: อเล
2: พ
0: ่น
2: ร
0: ชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล
2: ช
0: ่น
2: ื่อแนนกับชื่อน้องนันครับผม
0: น้องแนนน้องนันแล้วอยู่ที่ไหนกันคะเนี่ย
2: อยู่ที่กรุงเทพมหานครครับพระรามสองครับผม
0: อยู่พระรามสองอ๋อ
2: ครั
0: พ
2: บ
0: ระรามสองที่ไม่เ
2: ค
0: ส
2: ร
0: ร็
2: ั
0: จ
2: บ
0: สักทีเนี่ยนะ
2: ครับผม
0: อ้าวน้องแนน
2: แนนเกิดวันจันทร์ครับผมปีเกิดวันจันทร์ที่สองกุมภาพันธ์ปี47ครับผมเวลา7:30 นครับ
0: น้องนัน
2: น้องนันเกิดวันที่26พฤษภาปี51ครับผมเกิดวันจันทร์เหมือนกันครับเวลาเดียวกันครับผมพอดีอยากจะถามว่าทั้งสองคนนี้พอดีเขาจะไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเขามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จไหมครับผมตัวเนี้ย
0: เดี๋ยวนะ47เท่ากับ22 51เท่ากับ18 22 18จริงๆแล้วทั้งคู่จะส่งไปพร้อมกันเหรอ
2: ครับผมพอดีพี่สาวเขาก็จบปริญญาตรีพอดีปีนี้ครับผมส่วน
0: พ
2: เ
0: ี
2: อ
0: ่
2: ก
0: ส
2: ก็
0: า
2: จ
0: ว
2: บ
0: อ
2: ม
0: ่ะได้ไปแน่
2: ครับ
0: ๆพี่สาวอ่ะได้ไปแน่ๆเนาะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวนะแต่ไอ้น้องสาวนี่ก็ดวงไม่เคยอยู่เฉยเลยดวงคือเขาต้องเร่ร่อนมากเลยแบบเดี๋ยวย้ายนั่นย้ายนี่ตลอดเนี่ย
2: ครับผม
0: เดี๋ยวดูพี่สาวแป๊บแต่ว่ามันไอ้นี่มันเป็นเจ้าคนในคนมากเลยไอ้น้องนันเนี่ย
2: ครับผม
0: หมายถึงดวงเขาอะ
2: ครับ
0: มีโอกาสเป็นเจ้าคนในคนเยอะเยอะเยอะเลยทีเดียวส
2: คร
0: ่
2: ั
0: ว
2: บ
0: นน้องแนนเดี๋ยวนะวันที่สองเดือนสองไอ้นี่ก็พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องนี่คือเหมือนกับคาดหวังกับน้องแนนมากกะพึ่งพาเลยล่ะ
2: โอ้ใช่ครับผม
0: กะพึ่งพามันเลยแหละแต่มันก็ไม่ค่อยถูกกับแม่เลย
2: โอ้ถูกต้องครับผมตอนนี้
0: ไม่รู้เป็นอะไรไม่ค่อยถูกกับแม่จริงๆแล้วน้องนันน่ะมันขี้โมโหมากกว่าแต่มันก็ยังแบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรล่ะรู้อ่ะรู้ว่าตอนไหนควรจะกวนหรือไม่กวนแต่สองพี่น้องนี่เขารักกันนะ
2: ครับผมใช่ครับ
0: เขารักกัน
2: แต่ไหนก็จะไปด้วยกันครับผ
0: เขาม รักกันมากเขารักกันมาก
2: ครับ
0: น้องแนนเนี่ยมีโอกาสไปอยู่แล้วเพราะยังไงก็ต้องเสียตังค์ต้อง
2: ผ
0: ใช้
2: ม
0: เง
2: ค
0: ิ
2: รัน บผม
0: ในการไปเยอะเหมือนกันพ่อแม่ต้องจ่ายเงินเยอะเลยทีเดียว
2: ครับ
0: ซึ่ง
2: ครับ
0: ทำไงล่ะมันก็ต้องได้ไปแหละเพราะถ้าพี่ไปน้องมันก็ต้องตาม
2: ครับแต่ในเรื่องของการไอหน้าที่การทำงานของทั้งสองคนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็อย่างที่บอกว่าน้องนันเนี่ยมีโอกาสเป็นเจ้าคนในคนนะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ได้ทำงานแบบนั่งอยู่กับที่อ่ะเขาไม่ชอบอยู่กับที
2: ่ครับ
0: แต่น้องแนนเนี่ยชอบอยู่กับที่รักสบายมากกว่าอะไรที่ลำบากกูไม่ออกไม่ไป
2: ครับ
0: ไม่เอาอะไรเงี้ย
2: ครับ
0: ไม่เหมือนกัน
2: ครับ
0: แต่เราแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็จะคาดหวังกับเขาด้วยความที่เป็นลูกคนโตมั้ง
2: ครับ
0: แต่เขาขี้เกียจกว่าน้องไง
2: ครับผมแล้วทีนี้ก็จะดูให้ตัวเองด้วยนะครับผม
0: โอ้ยไม่ได้แล้วพอแล้วเขาให้สอง
2: พอเลยเหรอครับ
0: เขาให้คนเดียวนี่ล่อสองแล้วเนี่ย
2: เอาอย่างนี้จริงได้ไหมครับผมขอนิดนึงผมโทรมาตั้งนานไม่เคยติดซึ่งติดนี่ครับผมวันนี
0: ้เอาให้ไวให้ไวให้ไว
2: ครับผมผมเกิดวันอังคาร22 เมษายน 18ครับผมพอมีโอกาสที่จะได้รับราชการนะครับเพราะตอนนี้อยู่เอกชนมาตลอด
0: 18คือปีนี้เท่าไหร
2: ่51พอดีครับ
0: 51จะไปรับราชการทำไมแก่แล้วเนี่ย
2: อ๋อไม่หรอกครับพอดีตอนนี้ก็คือบางครั้งก็คืออยากไอชีวิตนึงเราก็อยากรับราชการนะครับผมตอนนี้เพราะว่าอยู่เอกชนมาเกือบครึ่งชีวิตแล้วครับผมตอนนี้
0: จะแก่แล้วนะจะไปรับราชการแล้วเขาจะรับเหรอ
2: ครับผมก็ยังรับอยู่ครับ
0: จริงเหรอ
2: ครับผมยังไม่ถึง60ครับผมแต่เนี่ย
0: โอ้เกิดวันที่22ใช่ไหมฮะ
2: ครับผมวันอังคารที่22
0: มีโอกาสรับราชการจริงๆอ่ะควรจะต้องรับราชการซะด้วยซ้ำตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ย
2: ครับใช่ๆครับผมพอดีผมก็คือพอเรียกมาผมก็ได้ไปก็คือสละสิทธิ์มาตลอดครับผมตัวเนี้ยแต่พอตอนนี้ก็คือพร้อมเพราะแต่ก่อนนะก็คืออยู่กรุงเทพก็คือเลี้ยงลูกเองครับผมตัวเนี้ยถ้าไปแล้วก็กลัวลูกจะไปไม่มีใครเลี้ยงนะครับผม
0: อ๋อแต่พอลูกไปอยู่เมืองนอกแล้วเราก็จะรอดแล้ว
2: พอตอนนี้ก็คือทุกอย่างภาระมันหมดแล้วก็คือคือได้อยากรับราชการครับผม
0: โอเคค่ะมีโอกาสค่ะ
2: มี
0: ผู้ใหญ่ช่วยใช่ค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณนะครับพี่ปูขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะแม่ฉลาดนะยะดูลูกแล้วก็ดูตัวเองนะฮะเฮ้ยนะ

0: ศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้มีอายใคร
3: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
4: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
10: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
9: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
10: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
9: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
11: โอ้ยปวดท้อง
12: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
11: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
12: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

เอาละค่ะถ้าใครเห็นใน Facebook ปูกำลังกายภาพบำบัดขาตัวเองอยู่นะคะเข่าไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็เดินลำบากไป MRI มาจ่ายไปตั้ง8,000เนี่ยนะคะปรากฏว่าเหมือนจะเอ็นอักเสบอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าจากเข่าเสื่อมนี่แหละมันสะสมมาทำให้เอ็นอักเสบแล้วก็ต้องคอยเขาเรียกว่ากายภาพบำบัดมันนิดหนึ่งยืดเอ็นมันนิดหนึ่งมันก็จะได้ดีขึ้นอ่ะเราสองสามวันนี้นะคะถ้าใครได้ดูข่าวหมอดูต้องเลือกกันนิดนึงนะจะดูหมอเนี่ยนะคะคือถ้าไปเจอเหตุการณ์ประหลาดประหลาดเนี่ยก็ไม่ควรจะไปศรัทธาแล้วเพราะว่าหมอดูแต่ละคนนี่ก็แล้วแต่บางคนก็ให้ไปทำนั่นทำนี่เงินเราก็ไม่ค่อยจะมียังจะให้ไปทำอีกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นปูเนี่ยปูก็ไม่ให้ไปทำอะไรเพราะปูดูจากลักษณะนิสัยของคนว่าเอ้ยจังหวะชีวิตตอนนี้เป็นอย่างนี้ลักษณะนิสัยเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างนี้นะคะปรากฏว่าแหมเราได้เห็นในข่าวหมอดูดังอมมังกรแก้กรรมโอ้โหนี่ก็มีอีกแล้วมีมาเรื่อยๆนะคะมีมาเรื่อยๆอย่างเนี้ยน้องเขาอายุเท่าไหร่เลยเนี่ย18เป็นเด็กผู้ชายคงหน้าตาน่ารักสดใสแหละเราว่านะเพราะเขาก็ไปตอนนี้ก็เดี๋ยวคงจะไปแจ้งความแล้วมั้งนะคะแต่เขาไปสายใหม่ต้องรอดก่อนปรากฏว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยากไปดูดวงหรอกไปกับพ่อแม่ไปเที่ยวที่เชียงใหม่ไปทางเหนือปรากฏว่าแม่เนี่ยปวดหลังอ่ะให้หมอดูดูหน่อยสิแก้กรรมยังไงปรากฏว่าหมอดูเขาก็ดูนิดเดียวแต่เขาเรียกลูกชายเข้าไปให้พ่อกับแม่เนี่ยไปกินข้าวก่อนแล้วให้ลูกชายเนี่ยมากินกับอาจารย์แล้วก็ลวนลามสารพัดพูดจาแทะโลมสารพัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชะตาขาดนะจะต้องแบบว่าเร่งแก้ด่วนให้ถ่ายรูปอวัยวะกับก้นอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้เนี่ยคือแบบว่าถ้ามันแปลกๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรจะอยู่แล้วนะควรจะไปได้แล้วน้องบอกว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงโทรศัพท์ก็ไม่มีเพราะเขายึดไว้เอาเฮ้ยแต่เรามีกำลังนะเราสามารถที่จะออกมาได้นะไม่ใช่ว่าเอะอะจะปล่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็อยากจะบอกอุทาหรณ์ว่าเวลาไปดูดวงอะไรแล้วมันแปลกๆก็ควรจะหลุดออกมาซะอย่าไปอยู่เลยไม่ดีนะคะพฤหัสที่21มกราคม14แหมเสาหลักของครอบครัวนะเราเนี่ยนะคะก็14ใช่ไหมปีนี้เท่าไหร่อายุ55วันพฤหัสต้องระวังเรื่องการตัดสินใจให้ดีเกิดวันจันทร์ที่4สิงหา15ปีนี้อายุ54ปีที่แล้วก็ตังค์ไม่ค่อยมีปีนี้สภาพหนี้สินก็ยังคงต้องนะคะบริหารจัดการให้ดีค่ะเอาละช่วงหน้านะคะหน้าจอรอแม่เลยเป็นเรื่องของเด็กๆนะคะที่ผู้ปกครองอยากให้ผู้ปกครองเนี่ยใส่ใจโดยเฉพาะเรื่องของการอยู่หน้าจอบ่อยๆวันนี้ลากันด้วยเพลงนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะวันนี้จะเข้าวังไปกราบนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังไงเจอกันนะจ๊ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะแล้วก็ช่วงนี้เรามีถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมทคุณฟังอยู่กับดิฉันวิรวรรณ บวรรุตขอกล่าวคำทักทายก่อนที่เราทั้งคุณวิรัติศรีพงศ์ด้วยก่อนที่เราจะพาไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะ
2: ครับก็ขออนุญาตอรุณสวัสดิ์อาจารย์แล้วก็อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงที่ฝนตกก็รักษาสุขภาพกันด้วย
1: ใช่ค่ะขับรถขับราก็ระมัดระวังนะไม่ต้องขับเร็วนะคะถนนมันจะลื่นเอาละค่ะไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะก็ยังต่ออยู่ในเรื่องของภัยพิบัติที่ไม่ธรรมชาติจากฝีมือของมนุษย์อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวิรวรรณคุณวิรัตและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
1: วันนี้เสียงอาจารย์สดใสมากเลยค่ะ
2: ใช่ครับกำลังจะทักเลยครับ
1: ค่ะ
3: สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันสองสัปดาห์ต่อกันเนี่ยมันมาราธอน
1: มาราธอนเลยอาจารย์ต้องรักษาสุขภาพนะคะเนี่ยค่ะต้องมาเมื่อวานเสียงอาจารย์จะเหมือนกับเป็นหวัดนะคะ
3: มาราธอนก็เพราะว่าสัปดาห์ก่อนนี้ก็ไปจีน
1: อ๋อใช่ค่ะแล้ว
3: กลับมาก็เลาะภาคอีสาน
2: โอ้โห
1: ชีพจรลงเท้าค่ะ
3: กลับจากอีสานก็ไม่ได้หยุดเลยนะฮะแล้วก็ CEO อาเซียนสองรุ่นเจอกัน
1: อ่าฮะ
3: มันก็เลยใช้เสียงเยอะจริง
1: ๆครับค่ะ
3: แล้วก็การเดินทางเนี่ยมันทำให้การพักผ่อนของเราไม่เพียงพอ
1: จริงค่ะอันนี้ใช่ค่ะแล้วร่างกายเราก็ต้องปรับตัวด้วยนะเวลาเดินทางใช่ค่ะ
3: เดินทางนะก็เรียกสมัยผมเป็นเด็กก็เรียกบักคำน้อยตุลัดตุเล
1: คำนี้น่ารักนะตุลัดตุเร
2: ไม่ได้ยินนานแล้วด้วย
1: เด็กรุ่นใหม่จะไม่เคยได้ยินคำนี้มั้ยตุลัดตุเร
3: จริงๆมันชื่อภาพยนตร์จีนนะฮะ
1: อ๋อค่ะอาจารย
3: ์สมเหมาพเนจร
2: โอ้ครับ
1: สมเหมาพเนจรค่ะ
3: แปลเป็นลาวว่าบักคำน้อยตุลัดตุเร
1: บักคำน้อยก็คือเด็กน้อยๆเหรอฮะหรือว่าหนุ่มน้อย
3: ก็สมเหมา
1: เนี่ยสมเหมาโอ้
3: เด็กน้อยน่ารักน่ารัก
1: อ๋อค่ะ
3: พันเอกจอนภาษาลาวเขาเรียกว่าตุลัดตุเล
1: ตุลัด
2: เพราะมันก็เห็นภาพนะครับ
1: มันเห็นภาพ